0: พิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการต้องเป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4โด เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
11: การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
21: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
20: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
21: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME
20: ค่ะ
21: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส ่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
20: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
21: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
20: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
21: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
20: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
21: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
20: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
21: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
20: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
21: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
3: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
22: ในกฎหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมดหมายเราชัดเจน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
22: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global original แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
3: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชน ที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกาคิดปาโลรายงาน
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
4: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเชมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
5: คำว่าโนมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างพูลวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
6: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยดังนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
5: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
23: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
5: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจาก

0: ครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
1: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
0: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
4: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะประจำการแล้วนะสำหรับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะ
1: พงคมสันคำวงครับ
0: ค่ะ
1: รายงานตัวเห็นว่าเมื่อคืนนี้ค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นว่าในเมืองในฝนตกหนัก
0: ฝนตกแรงคุณที่บ้านดิฉันก็ตกแรงพอสมควรแล้วก็เช้านี้เมื่อเช้ามาโดยปกติแล้วเนี่ยดิฉันจะมาเส้นทางที่เราจะพอเลี้ยวจากตรงแยกมาจากแยกพันทิพย์ก็จะเบี่ยงเข้าเส้นที่เราจะวิ่งผ่านทางสุสานช้างคลานวันนี้เนี่ยก็มีป้ายตั้งปิดไว้เนื่องจากว่าเมื่อคืนมีน้ำท่วมขังในพื้นที่เพราะว่าน้ำรอระบายคือน้ำท่วมขังระยะสั้นคุณ
1: มีตะแกรงเหล็กกั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีเรื่องของน้ำขังรอระบายคุณน่าจะหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังที่ไหนมีน้ำขังรอระบายเมื่อคืนนี้เล่าสู่กันฟังได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเส้นทางที่ผ่านหน้าสุสานช้างคลานน่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะแต่เราจะเห็นสภาพของความต้องรอยใช่ร่องรอยที่มีน้ำท่วมขังเมื่อคืนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปเปิดเขาเรียกอะไรแผงกั้นนะแผงกั้นเพื่อที่จะใช้สัญจรได้เหมือนเดิมก็น่าจะลงในช่วงเช้าๆคุณเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบ้านดิฉันนี่ตกแรงมากแล้วก็แบบเหมือนตกแล้วก็หยุดไปสัก5นาทีแล้วก็กลับมาตกอีกแล้วก็หยุดไปอาจจะเบาไปแต่ว่าด้วยความที่พอเราอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของฝนที่แบบตกแบบสุยๆอ่ะคุณเราจะได้ยินเสียงฝนแบบตกกระทบหลังคาที่มันบังโบ๊ะโบ๊ะอย่างเงี้ยคุณ
1: ไม่ได้ด
0: ัง ใหญ
1: ่แต่เมื่อวานเนี่ย
0: บ้านคุณเป็นไงมั่ง
1: เมื่อคืนนี้เห็นก็คือเขาบอกว่ามันมาทางแม่ฮ่องสอนเนาะอ้อมมาทางสายใต้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงตัวอำเภอเมืองแล้วทางโซนเหนือจะบอกว่าร้อนมากร้อนอบอ้าวไม่มีฝนสักเม็ดเลย
0: บ้านคุณไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มีฝนไม่ตก
0: คุณแต่ที่นี่แบบโอ้ย
1: เห็นบอกว่าทางในตัวเมืองเนี่ยน้ำขังรอการระบาย
0: ใช่
1: แต่ว่าสายเหนือทางแม่ริมเนี่ยไม่มีฝนนะครับโซนที่ผมอยู่ตำบลขี้เหล็กก็ไม่มีฝนเลยนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ที่เราได้บอกไว้ว่ามีฝนเล็กน้อยใช่ไหมทั้ง25อำเภอ
0: เมื่อคืนไม่น่าจะน้อยค่ะไม่น่าจะน้อย
1: เพราะว่าเราคุยกันก็คือมันเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา6นาฬิกา
0: ใช่6
1: วัน
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราบอกไปคือพอสายๆบ่ายๆมามันก็ไม่แน่เรื่องของทิศทางล
0: ม
1: นะครับเรื่องของความชื้นนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับถล่มตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแล้วอ้อมมาทางโซนใต้นะโซนสันป่าตองหางดง
0: นะก็แสดงว่าไล่มาจากทางนั้นเหรอ
1: ครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะอำเภอเมืองโดนที่หลังโดนที่หลังทางโดนที่หลังสารพีหางดงนะสารพีหางดงโดนก่อนนะอ้อมมาทางนี้นะแล้วก็ไล่ขึ้นมานะแต่ไม่น่าจะถึงโซนเหนือนะครับไม่แน่ใจว่าดอยสะเก็ดตกไหมแต่ว่าแม่ริมไม่ตกไม่สันทรายไม่แน่ใจนะอำเภออื่นเป็นอย่างไรนะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฝนตกไหมนะครับตกมากหรือเปล่าแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอย่างตัวเมืองก็อย่างที่บอกไปก็คือน้ำรอการระบายนะครับช่วงสักสองทุ่มใช่ไหมเมื่อคืนสองทุ่มสามทุ่ม
0: เมื่อคืนนี้น่าจะประมาณสามทุ่มกว่าเริ่มตกประมาณสามทุ่มเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดิฉันกลับบ้านอยู่ประมาณสองทุ่มกว่าคุณก็ยังไม่ตกนะแต่กลับได้สักพักหนึ่งก็คือแบบมาแบบคือแต่ว่าตอนกลับบ้านเนี่ยเห็นท้องฟ้าคือแบบเป็นสีแดงแบบท้องฟ้าครึ้มมากจริงๆก็ยังคิดว่าเออน่าจะตกนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะตกแรงเหมือนเมื่อวานนี้นะคะแต่พอเช้านี้ค่ะคุณกลุ่มฝนการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์จากเรดาร์ที่ลำพูนนะคะภาคเหนือตอนบนวันนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นฝนเลยคุณมีในพื้นที่ของอำเภอแม่สายกับอำเภอแม่จันของจังหวัดเชียงรายส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขาวไปหมดเลยคือไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีกลุ่มก้อนฝนให้ดิฉันเห็นเลยเมื่อช่วง7นาฬิกาแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนมาทำงานก็ถือว่ายังดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ ก็ยังดูแบบครึ้มครึ้มไม่ได้แบบแดดแผ่แล่เหมือนเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยแดดจัดมากคุณในช่วงกลางวันเรายังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้ร้อนเนาะแดดแจ๋มแดดจัดมากแล้วก็8โมงค่ะคุณตรวจเรดาร์เรดาร์ลำพูนเนี่ยเขาไปตรวจเจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนในพื้นที่ในช่วง8โมงที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเชียงใหม่เราเนี่ยตรวจเจอในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวแต่ว่าเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะคะก็แล้วก็ที่เชียงรายที่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายค่ะคุณแต่โซนกลางเนี่ยไม่มีเลยอันนี้เป็นการตรวจวัดเมื่อช่วง8โมงที่ผ่านมานี้เองแต่ว่ามาดูเรื่องของอากาศกันสักนิดหนึ่งสภาวะอากาศ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องของฝนนะคะสำหรับสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องของฟ้าฝนคุณก็เพิ่มขึ้นนะเชียงใหม่บ้านเรามีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ยังคงเหมือนเมื่อวานคุณก็คือมีการคาดหมายว่าฝนสะสมเนี่ยจะอยู่ในระดับเล็กน้อยมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณทาง25อำเภอเลยนะก็คือเขียวหมดเลยวันนี้เนี่ยดิฉันก็นึกถึงลอดช่องดิฉันนึกถึงขนมชั้นที่เป็นสีเขียวคุณผู้ฟังเขียวแก่เขียวอ่อนนี่แหละ
1: ไม่นึกถึงขนมปาดเหรอฮะ
0: ขนมปาดต้องเป็นสีน้ำตาลไหมคุณดิฉันก็ยังติดใจอยู่นะขนมปาด
1: เมื่อวานนี้ขนมปาด
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำท้ายๆรายการเรื่องของขนมปาดบอกว่าต้องไปทานที่บ้านฟ่อนเหรอคุณ
1: เมื่อวานนี้คุณป้าแมวไหมคุณป้าแมวน่าจะเป็นป้าแมวนะป้าแมวจันยาแนะนำว่าบ้านฟ่อน
0: บ้านฟ่อนใช่ไหมคุณ
1: นะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาไปหาอีกที
0: ต้องไปหา เริ่มเรื่องตามหาขนมกันอีกแล้วตาเช้าก็เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของการคาดหมายของ24ชั่วโมงนี้คุณ
1: ครับไปดูทั้งตลอดสัปดาห์กันสักนิดนึงครับเหมือนวันนี้เนี่ยฝนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันฝนอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าจะมีอยู่2วันนะครับที่มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันที่9กันยายนนะครับแล้วก็วันที่10นะครับมันเป็นวันพุธและพฤหัสนะครับฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆเนี่ยฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีอยู่2วันครับที่ฝนจะลดน้อยถอยลงนะครับวันอาทิตย์ที่13แล้วก็วันจันทร์ที่14ครับฝนร้อยละ40ของพื้นที่อันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับช่วงนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารราชการจากในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อวานนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าแดดแผ่แร่ตอนเช้าแล้วก็เขียวทั้ง25อำเภอนะครับแต่พอช่วง1ทุ่ม2ทุ่มก็โอ้โหโดนถล่มหนักเลยนะครับไม่แน่ใจว่าทางโซนใต้ทางหางดงสารพีสันปะตองนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะว่าความคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกเยอะไหมนะครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ฉันเข้าไปดูกราฟิกที่มาพร้อมกับประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่3นะคุณก็ดูชัดเจนกว่าเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นในกราฟิกค่ะคุณอำเภอทางโซนกลางบางส่วนนะที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอนนะคุณถ้าดิฉันไม่ผิดก็น่าจะเป็นทางแม่ริมแม่แตงทางเนี้ยนะแม่ริมแม่แตงแล้วก็จะมาทางแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาไหมแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาประมาณทางเนี้ยคุณก็จะมีการคาดหมายปริมาณฝนนะว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรดูแล้วเนี่ยเป็นอำเภอทางโซนใต้ทั้งหมดเลยคุณ
1: อันนี้หมายถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ครับวันที่9
1: วันที่9
0: ใช่วันพรุ่งนี้ นะคะก็ดูชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ที่มีการพยากรณ์ก่อนหน้านี้วันนี้นี้ดูชัดเจนขึ้นกราฟิกนะคะโอ้วันนี้วันที่8นะดิฉันเข้าใจวันนี้วันที่9
1: วันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟังขออภัยขออภัยนะคะก็จะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นเด็กที่บอกค่ะจะเป็นทางแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาทางนี้นะคุณผู้ฟังแม่ริมสะเมิงทางเนี้ยแม่แจ่ม
1: แม่แตง
0: แม่แตงแล้วก็มาโซนใต้ทั้งหมดเลยมาโซนใต้ทั้งหมดเลยก็มีการคาดหมายว่าฝนจะตกอยู่ที่ประมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรสำหรับพรุ่งนี้นะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการคาดหมายว่าฝนจะหนักอะ65.1 จนถึง125มิลลิเมตรเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างก็คือจังหวัดทางตอนล่างไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะ
1: เป็นภาคเหนือตอนล่าง
0: ใช่กำแพงเพชรนะคะก็เห็นเป็นสีส้มอยู่ก็แต่ว่าไม่ได้ทั้งจังหวัดนะคุณผู้ฟังจะเป็นบางอำเภอเท่านั้นเองอันนี้เท่าที่ดิฉันเห็นกราฟิกตอนนี้นะคะ
1: เป็นอำเภอทางภาคเป็นภาคเหนือตอนล่างครับ
0: ใช่ค
1: ่ะถึงภาคตะวันตกด้วยทางกาญจนบุรีเน
0: า
1: ะ
0: ทางน่าจะใช่แต่น่าจะใช่คุณ
1: ติดโซนนู้นเลยครับกำแพงเพชรตาก
0: ใช่
1: ที่ฝนอาจจะเยอะ
0: มาพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี
1: ้ที่90
0: ค่ะ
1: นะครับ90
0: สิบนี่ใช่สิบนี่ตากเนี่ยตากนี่เจอเยอะนะวันที่10เท่าที่เห็นจากกราฟิก10เนี่ย
1: ตากกำแพงเพชร
0: ใช่10 11
1: แล้วก็เพชรบูรณ
0: ์
1: เพชรบูรณ์นี่อำเภอทางท้ายๆใช่ไหมครับทางเพชรบูรณ์
0: ใช่ท้ายไปทางอีสานอะค่ะ
1: ไปทาง
0: อีสานไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ซึ่งสอดคล้องกับประกาศที่แจ้งตื่นมาด้วยนะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยอย่าลาสาค่ะแม้ว่าจะแดดแผ่แล่อย่างเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ร้อนอย่างที่คิดนะคะเมื่อวานนี้ก็ฝนมาเลยอะอย่างเนี่ยดิฉันเห็น
1: กระหน่ำเลยใช่ไหม
0: ใช่เมื่อคืนนี้เห็นหลายพื้นที่เลยนะที่มีหลายเพจเอาขึ้นว่ามีน้ำท่วมขังรอระบายในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่คนเนี่ยหลายพื้นที่เลย
1: น่าจะนี่แหละทางอำเภอสนใต้ด้วยนะฮะที่ได้รับผลกระทบนะฮะจะเป็นแบบเรนบอมนะครับฝนตกแบบตกหนักเลยนะฮะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกันนั่นแหละนะฮะสีเขียวเนี่ย25อำเภอนะครับแต่คืนนี้มาหนักเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนกันสีเขียวทั้ง25อำเภอแต่มาลุ้นกันว่าจะไปหนักที่ไหนนะครับช
0: ่
1: วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของการออกบ้านร่มเสื้อกันฝนรวมไปถึงต้นไม้กิ่งไม้นะครับที่อยู่ข้างบ้านหรืออยู่ใกล้แนวสายไฟนะครับตรงไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่เราดำเนินการเองไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลากิ่งไม้ต้นไม้ล้มทับสายไฟนี่ก็ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับกว่าเพราะว่าเวลาฝนตกจะให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้มันก็ไม่ใช่ไงพี่เอ๋เพราะว่าต้องดูความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: ค่ะนี้เห็นว่าเมื่อคืนค่ะช่วงเที่ยงคืน40นาทีเกิดพายุฝนตกพายุลมแรงส่งผลให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟคุณทำให้ไฟฟ้าดับแล้วก็มีต้นไม้กีดขวางถนนในเส้นทางช่วงของหน้าโรงบ่มอำเภอสารพีถนนเชียงใหม่ลำปางค่ะตอนนี้น่าจะเคลียร์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต้นไม้ล้มเยอะหลายพื้นที่ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะคุณผู้ฟังว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ที่ไหนมีฝนตกที
0: ่
1: ไหนม
0: ี
1: อาหารในช่วงฤดูฝนแนะนำ อาหารหน้าฝน
0: ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ที่ไหนมีฝนตก
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเราสุกกันฟ้าสักนิดหนึ่งดิฉันว่าหลายพื้นที่นะเมื่อวานฝนน่าจะตกค่ะฉันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังค่ะนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมภัยค่ะท่านก็ให้ข้อคิดค่ะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของคนดีนะคะมาท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปอ่านได้นะสำหรับหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หน้าแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ค่ะคุณสมชายทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอเถินจังหวัดลำปางอากาศปลอดโปร่งเมื่อคืนฝนตกไหมอ่ะนะคะคุณสมชายเพราะว่าเชียงใหม่ดูฝนตกพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคุณรินรินจันดีทักทายมาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านสวัสดียามเช้าค่ะนครศรีเป็นยังไงบ้างมีฝนไหมคะในส่วนของคุณชอฉลาดค่ะคุณชอฉลาดทักทายมาสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอเชียงใหม่วันนี้แดดแผ่แล้วครับประตูเชียงใหม่แต่เมื่อตอนเช้าที่ดิฉันมายังครึ้มๆนะแต่ตอนนี้อาจจะแดดออกแล้วเพราะว่าเราอยู่ในห้องส่งเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เห็นดวงตะวันดิฉันจะเริ่มไปกลางคืนแล้วคนนะคะคุณสอนฉลาดบอกว่าประตูเชียงใหม่ฝนตกหนักมากครับประมาณ4:22 นะคะป้าแมวจันหยาค่ะทักทายมาสวัสดีเช้าวันอังคารเมื่อคืนฝนตกหนักมากเช้าดีแดดจัดนะคะคุณดาพาสอนทักทายมาสวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะ FC ดอยสะเก็ดค่ะป้าพันนีบอกว่าดอยเก็ดตึงฝนลมฟ้าแมบห้องแล้วฝนก็ลงมา
1: อ้าวดอยสะเก็ดฝนตกเหรอฮะ
0: มาจนถึงเตี้ยงคืนเจ้า อันนี้มาครบนะคุณตึงฝนตึงลมตึงฟ้าแมบฟ้าห้องมาครบ
1: มาครบ
0: แล้วก็ฝนก็เทลงมานะคะทำให้ดิฉันนึกถึงเพลงที่แบบเวลาเราไปเข้าค่ายอ่ะคุณฝนเทลงมาเทลงมาเลยนะคุณนะ
1: เพลงตอนเป็นเด็ก
0: เป็นเด็กที่เราแบบเวลาเราไปเข้าค่ายลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณนะคุณสาธรทักทายมาค่ะบอกว่าสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกเมื่อคืนตกไหมคะในส่วนของพื้นที่ทางด้านตอนกลางของประเทศทางภาคกลางนะคะไม่แน่ใจว่ามีตกหรือเปล่าบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้โอ้โหคุณร้อนเลยนะ29องศาเซลเซียสเนี่ยแต่ว่า PM 2.5 ดีมากเลยคุณเป็นสีฟ้าเลขตัวเดียวด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีสาระนะคะขอบพระคุณค่ะคุณละไมค่ะบอกว่าสวัสดียามเช้าวันอังคารเจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อแม่แต่งบ้านยายมืดทึกเจ้า
1: อันนี้
0: คือแบบถ้ามืดทึกนี่ดิฉันนึกออกเลยนะคุณมืดทึกนี่นะคือแบบมืดแต่มืดว่า
1: คุณพร้อมจะตก
0: แน่นอนนะคุณนภศรค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองเมื่อคืนฝนตกหนักขนาดตอนนี้บ่มีฝนแต่บดคลึมๆอบอ้าวเจ้าวันนี้ก็อบอ้าวอยู่นะคุณเช้านี
1: ้
0: นะคะในส่วนของตัวเมืองคุณละไมส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะหลังจากเราพูดถึงขนมลอดช่องนะขนมชั้นคุณยายบอกว่าเจ้านี้ยายกินน้ำพริกจิ๊กกุ้งคุณ
1: น้ำพริกจิ๊กกุ้งพี่เคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: แล้วกินจิ๊กกุ้งกินจิ้งหรีดไหม
0: กินจิ้งหรีดกินจิ๊กกุ้งกินจิ้งหรีดกินจิ๊กกุ้งคุณแต่ว่า
1: ไม่เคย
0: กินน้ำพริกจิ๊กกุ้งค่ะยายบอกว่ายายขุดเองบ่ไหวแล้วซื้อเปิ้ลเสา5ตั๋ว50บาทโหคุณตกตัวละ2บาทเลยเหรอ
1: ก็ถูกนะ2บาทไม่แพง
0: 25ตั
1: วมันหายากด้วยพี่มันหายากด้วยแล้วก็ขเรียกไงมันไม่ค่อยมีใครขุดนั่นแหละนะครับรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็ขุดยากอยู่นะพี่บางตัวก็อยู่ลึกๆนะฮะตอนเด็กก็ต้องใช้พอเวลาเราขุดไม่ได้ก็ต้องใช้น้ำครับ
0: เทหยอดเข้าไปใช่มั้ย
1: เขาไม่ได้รู
0: ้ให้เขาวิ่งออกมาเองนะคุณชอฉลาดค่ะขนมปาดครับพี่เอต้องไปกินดอยเตาช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเทศกาลสงกรานต์ครับอร่อยมากขนมปาดดอยเตา
1: ต้องไปลอง
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมายืนยันด้วยความอร่อยนะคะคุณมีเพื่อนเป็นคนดีบอกว่าสวัสดีครับพี่พิมลการและพี่คมสารอยากรู้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ต้องตรวจอาวุธในโรงเรียนทุกแห่งเชียงใหม่ไม่ว่าจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่แล้วก็โรงเรียนท้องถิ่นและศึกษาธิการเกี่ยวกับโรงเรียนของเชียงใหม่เราครับอ่ะคุณ
1: ก็จริงๆแล้วก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยอย่างที่เหตุที่เกิดที่ทางกรุงเทพมหานคร
0: ที่นนทบุรี
1: ที่นนทบุรีนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นมาตรการที่จะไปดูแลนะครับเรื่องของผู้เรียน นะครับรวมถึงบุคลากรทางการศึกษานะครับทุกด้านศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ก็จริงๆแล้วมีการมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือเป็น MOU กันนะครับระหว่างศึกษาธิการจังหวัดนะครับทางด้านฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับเรื่องของการกวดขันนะครับเรื่องของการพกพาอาวุธนะครับเข้ามาในโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามหรือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงการส่งเสริมให้พื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขหรือว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ได้การแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับเรียนอย่างมีความสุขนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องของการตรวจอาวุธก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการเขาก็ต้องห้ามพกพาอาวุธอยู่แล้วนะครับที่จะเข้าไปหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับให้กับลูกๆของเรานะครับที่ไปโรงเรียนนะฮะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยเป็นนโยบายของทางภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลที่จะดูแลน้องๆซึ่งจากประสบการณ์คือต้องบอกว่าจากกรณีศึกษาที่ผ่านมานะคะอาจจะต้องมีการตรวจสังเกตเพื่อเกณฑ์การป้องปรามนะคะป้าพันนีบอกว่ากรมอุจุมาจะอุตุแล้วนะคุณ
1: เอาไปแซวเขาก
0: รมอุตุบอกว่าบ่ามีฝนแล้วโพสต์จดลูกไหนมาฝน
1: ตอนเช้าคือเป็นการพยากรณ์บอกแล้วว่าพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี
0: ้
1: ว
0: ่
1: าฝนตกแล้วมันตกช่วงค่ำอย่างที่บอกไปต้องติดตามแบบเป็นระยะเป็นช่วงนะ
0: ค่ะคุณยายละไมบอกว่ายายจะย้ายไปฟังวิทยุก่อนเนอะเจ้าตอนนี้คุณยายฟังผ่านแฟนเพจ Facebook สปทเจียงใหม่ PRD เข้ามาอู้กะเฮามาช่วยเฮาจัดรายการตอนนี้คุณยายบอกคุณยายขอไปฟังทางวิทยุก่อนเนอะนะสามารถฟังได้ผ่านทางคลื่น 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและคลื่น 98 เมกะเฮิรตซ์ของสปทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการมองเชียงใหม่นะคะคุณคมสารไปต่อกันที่ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนะสำหรับในช่วงนี้พอมีฟ้ามีฝนฉันก็นึกถึงไฟมาเลยทีเดียวค่ะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเสาไฟเรื่องของต้นไม้อะช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA แนะนำนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละนะครับช่วงนี้นะครับแนะนำให้พี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักลมกระโชกแรงลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับ1ก็คือการตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยไม่ชำรุดหรือเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร2ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อตัดกระแสไฟเมื่อไฟฟ้ารั่วลดความเสี่ยงจากอันตรายจากไฟฟ้าดูด3ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 4. เตรียมสับคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์หากน้ำท่วมเข้าตัวบ้านหรืออาคารควรตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นและไม่สัมผัสสวิตช์ปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้นไม้หรือป้ายโฆษณาที่อาจจะล้มทับสายไฟจากแรงจากลมแรงนะครับแล้วก็หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดเสาไฟล้มหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟนะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ฝนมาโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางโซนใต้นะอย่างที่เราได้คุยกันรวมไปถึงตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะป้าพันธุ์บอกว่ามีดอยสะเก็ดด้วยนะครับที่ฝนตกนะครับส่วนแม่ริมของผมไม่ตกครับอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีสักเม็ดเลยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ แต่ก็ไม่แน่อาจจะตกในช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยตกหรือเปล่านะครับอ่ะไปติดตามนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับเรื่องของฟ้าฝนน
0: ะครับ
1: อ่ะไปต่อกันอีกเรื่องนึงครับกับ3นาที
0: กับอัยการแผ่นดินนะคะอ่ะวันนี้คุณเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยคุณโดยเฉพาะยุคดิจิทัลเราเนี่ยเรื่องของบัญชีม้านะคะคุณอ่ะไปติดตามในช่วงนี้กันค่ะ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ
1: นะคะก็เตือนกันอยู่ตลอดคุณเรื่องของบัญชีม้าคือตอนนี้เนี่ยมีทั้งคนใกล้ตัวที่นำบัญชีเราไปทำเป็นบัญชีม้าหรือว่าอาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งมิจฉาชีพจริงๆตอนนี้ต้องระมัดระวังสำหรับเด็กและเยาวชนหลังจากที่เรามีการแจ้งเตือนนะผู้ใหญ่วัยทำงานต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มที่จะระมัดระวังตอนนี้เนี่ยแก๊งมิจฉาชีพก็หันไปหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่คุณพ่อคุณแม่อะตอนนี้ด้วยความที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช้เงินสดเนาะคุณเนาะก็เราก็จะจ่ายสแกนผ่านสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มิจฉาชีพก็หันไปหาเด็กๆซึ่งก็ต้องระมัดระวังตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องของเกมออนไลน์ที่เด็กๆเล่นด้วยคุณ
2: เกมเกี่ยวกับเติมเงิน
1: ใช่
2: หรือว่าบางทีพวกมิจฉาชีพเขาก็จะลงไปเล่นกับเด็กนะครับหลอกพูดคุยนะครับให้เค้าเรียกไงให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นการหลอกลวงนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะฮะก็ฝากผู้ปกครองนะครับอาจจะต้องดูแลบุตรหลานนะครับในช่วงที่เด็กๆเล่นเกมนะครับที่ฮิตของเด็กๆนะครับซึ่งนี่แหละกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอย่างที่เอ๋บอกไปทุกครั้งก็คือรันทุกวงการครับมาทุกรูปแบบเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อนะครับแล้วก็หลอกให้ไปทำงานด้วยนะคร
1: ับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะไปไหนกันต่อดีคุณ
2: อ่ะไปเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนว
1: ่
2: าทางจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่จะทำแผนปฏิบัติการประจำปี2570ในการที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ไฟป่านะครับซึ่งเม ื่อวานนี้นะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางด้านนายศิวกรปกป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570ก็จะนำผลการดำเนินงานและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570ซึ่งต้องก็จะมีความสอดคล้องนะครับมีความชัดเจนรวมไปถึงสามารถนำไปปฏิบัติการได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นไปจนถึงชุมชนครับเพื่อกำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและก็เป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยมีทางด้านนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทุกอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนนะครับซึ่งผลการดำเนินงานในปี2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569คือทุกมาตรการนะครับทำให้จุดความร้อนหรือว่าผลกระทบเนี่ยลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดความร้อนเนี่ยพบจุดความร้อนเนี่ย 11,023 จุดนะครับขณะที่ค่าเป้าหมายนะครับขณะที่ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 4,644 จุดก็คิดเป็นร้อยละ42แล้วก็พื้นที่เผาไหม้นะครับ1,529,400 ไร่ค่าเป้าหมายอยู่ที่97,104 ไร่คิดเป็นร้อยละ59ขณะที่จำนวนวันที่ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่53วันนะครับลดจากค่าเป้าหมายลง11วันหรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่า COPD นี้ที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์เนี่ยมีจำนวน 3,706 ครั้งครับลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ 10,532 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่า PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดที่เกิดความร้อนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟนั้นทำได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปี2570ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะก็จากเรื่องของไฟเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของไฟป่าเราไปต่อกันเรื่องของน้ำกันสักนิดหนึ่งคุณเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเรื่องของการติดตามความคืบหน้าความก้าวหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าซึ่งเราก็จะต้องดำเนินการทั้งระบบคุณแล้วก็ดำเนินการตลอดทั้งสายน้ำคลองแม่ข่าแหละพูดง่ายๆคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าแล้วก็เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนเรื่องของการตรวจสอบแนวเขตที่ดินแล้วก็การจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าค่ะเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมตลอดทั้งสายน้ำนะคะก็ได้มีการกำชับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ในรัฐพลนราดีสอนก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลเรื่องของความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่าโดยเฉพาะเรื่องของการตัดหญ้าช่วงนี้เป็นฤดูฝนคุณฝนตกหญ้าก็ขยะหญ้าก็แบบเนาะขยายพันธุ์แบบ
2: ไวมากจะบอกว่าหน้าฝนนี่นะ2อาทิตย์นี้ตัดทีเดียวโหเดี๋ยวก็ขึ้น
1: ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้น
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็นอกจากการตัดหญ้าแล้วเรื่องของการเก็บขยะวัชพืชรวมถึงเรื่องของการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้สะดวกพร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำอย่าง

0: ำเนินโครงการหรือการทิ้งงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าก็ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามก็คือแถวๆบ้านเรานี่แหละคุณ
1: ครับ
0: บริเวณหลังแขวงเมงรายค่ะแล้วก็แนวทางดำเนินงานในพื้นที่อื่นด้วยโดยจังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาควบคู่กับการพัฒนาคลองแม่ข่าและการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยควบคู่กันไปทั้ง3ด้านเลยสำหรับกรณีบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของรัฐจังหวัดจะมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็รังวัดแนวเขตให้มีความชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่โดยจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่ก็จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนคุณไม่ได้รับผลกระทบนั่นเอง8:53 นค่ะไปไหนต่อดีได้สั้นๆแล้วหรอคุณ
1: จะไปข่าวก็ไปทันละอ่ะเมื่อวานนี้ที่เป็นเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเด็กๆนะครับทางด้านทีมโรงเรียนนะครับข้อของแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณนะครับ
0: ปรบมือ
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะนะครับทางด้านโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะประเภททีมระดับประถมศึกษาพร้อมรับโล่รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกวดในงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนาครั้งที่7ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมาชิกในทีมทั้ง10คนก็ประกอบด้วยเด็กหญิงยอดคำยอดแสงคำเด็กหญิงออมคำเด็กหญิงดุดดาวเด็กหญิงแสงลูเด็กหญิงมีนาเด็กหญิงแสงดาวเด็กหญิงหอมนวลเด็กหญิงแสงคำเด็กหญิงกติพรและก็เด็กหญิงมะลิวันนะครับซึ่งมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7นี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี4กิจกรรมหลักก็ได้แก่การสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธีการบรรยายธรรมการผลิตคลิปวิดีโอสื่อพุทธนวัตกรรมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับครับทั้งด้านประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.นะครับการที่คว้ารางวัลในครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นของน้องๆนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และก็ชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมการสืบสารพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
0: ค่ะก
1: ็ปรบมือรัวๆเลย
0: ปรบมือรัวๆเพราะดิฉันคนนึงแหละไม่สามารถสวดสรพันยะได
1: ้ อันนี้ก็อัพประเภททีมนะครับ10คนเลยนะครับ
0: น้องเก่งจัง
1: อันนี้เป็นจากภาพข่าวก็คือน้องไปนั่งบนเวทีไม่มีการ
0: ดูโพย
1: ดูโพยแต่อย่างใดนะครับเป็นการท่องจำแล้วก็ทำนองนะครับสวดยากนะสวด10คนนะครับนั่ง10คนสวดเนี่ยถือว่า
0: คนเดียวดิฉันยังไม่ได้เลยคือดิฉันต้องมีโพยแบบว่าแล้วโพยต้องอ่านแบบ
1: ตอนเราอยู่ปฐมจำได้ว่าทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้านจะต้องนี่แหละต้องมาสวดแต่ก็คือเขาเรียกว่าเสียงมันจะไม่เท่ากัน
0: แบบว่าบางทีสวดไปแบบเริ่มหลับ
1: สุภาพก็เป็นตอนเย็นประสุขแต่ว่าโอ้โหถือว่าเก่งมากนะครับแล้วก
0: ็
1: ถือว่าทีมผู้สนับสนุนก็ทุ่มเทสุดๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนวัดศรีสุพรรณด้วย
0: ใช่ต้องแบบปรบมือรัวๆไม่คุณแบบต้องปรบมือรัวๆเลย
1: คร
0: ับ
1: คือนี่แหละครับเขาเรียกว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับในชุมชนวัดศรีสุพรรณนะครับ
0: ค่ะ
1: เก่งมากคว้าระดับประเทศ
0: โอ้โหนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการชั่วโมงนึง 8:57 นแล้วค่ะคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็น

0: กำลังใจให้เรานะคะป้าพนีบอกว่าตะวาแดดฮ้อนนั่งหลกย่าหิมตายคุณภาษาเมืองเลยนะตกกลางคืนฝนลงเลยย่ายิ่งขึ้นโวยนะคะก็ใช่ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนอนฤดูฝนเมื่อสักครู่ค่ะคุณฉอฉลาดโทรมาคุณก็โทรมาคุยเรื่องขนมปาดแหละโทรมาคุยเรื่องขนมปาด
1: แนะนำไปที่ไหนฮะ
0: ก็ที่ดอยเต่าบอกว่าเคยไปทานที่ดอยเต่าแล้วก็คุณฉอฉลาดบอกว่าผมเคยทำพี่เอผมเคยทำจะต้องแบบสามารถจะแบบปล่อยทิ้งไม่ได้คือจะต้องแบบต้องปาดต้องคนต้องเนี่ยค่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นขนมแห่งความสามัคคีครับสมัยก่อนเนี่ยที่เราเคยเล่าอ่ะเขาใช้กระทะไปบ้านกระทะใบใหญ
0: ่ๆ
1: นะครับแล้วก็ไอ้ไม้พายหรือไม้ปาดเนี่ยต้องแบบต้องทำงานตลอดเวลาไม่งั้นมันจะติดกระทะมันจะไหม
0: ้ถ้าว่าคุณ
1: ทิ้งไม่ได้เลย
0: คุณชาชาบอกว่าจะแบบต้องกวนให้จนเหนียวจนกวนจะมีเหนียวเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องกวนตลอดเวลาต้องปาดไปปาดมาก็คือเหมือนชื่อขนมปาด ที่ดอยเต่าเขาจะทำในช่วงของสงกรานต์ถวายพระเพราะจะเหมือนคล้ายข้าวกระยาศาสตร
1: ์ก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็เหมือนข้าวมัทุปายาสนะครับที่ถวายพระเพราะว่าทำเมษาเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าเมษาในช่วงนั้นจะเป็นการบวชภาคฤดูร้อนพี่เอ๋ก็จะทำขนมแบบถือว่าเป็นขนมมงคล
0: ค่ะคุณชริพรค่ะทักทายเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพระรุ่งขติยาอังกุลคุณท่านก็ส่งเป็นบทกลอนส่งเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถเข้าไปอ่านได้นะคะท่านส่งมาหลายเรื่องเลยทีเดียวน่าสนใจทุกเรื่องเลยค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องไปกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์กันเลยทีเดียววันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: แปะเจีย
4: ใต้โต๊ะ
5: สวย
4: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15ชั่วโมง39นาที วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต้
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ใจเย็นๆลงละขอบค
8: ุ
7: ณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราอยู่กันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์เว้นวันพุธไว้1วันสำหรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อเราพบกันนะคะเราก็จะมีงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นคอเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะก็พลาดไม่ได้สำหรับชั่วโมงนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็เช่นเคยค่ะเรายังคงมาพร้อมกับน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องแอน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะน้องแอนยังมาอยู่กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวสักครู่ไม่รู้เล็กหรือใหญ่นะคะน้องเบนก็จะตามมานะจริงๆเรามีน้องนักศึกษา2คนแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ประจำคลื่นของตัวเองนะคะน้องแอนประจำคลื่นนี้เพื่อนก็จะได้อยู่กับเราเร็วขึ้นนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆวันนี้น้องแอนเตรียมเรื่องอะไรมาบ้าง
1: เกี่ยวกับประกันสังคมค่ะ
0: เรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผู้ประกันตนเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดนะคะว่าเรามีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก่อนที่จะไปพักฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารในช่วงต่อไปเราติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดนึงเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากไม่รู้เหมือนกันว่าทางบ้านคุณผู้ฟังหนักไหมแต่ว่าในเมืองเชียงใหม่หนักมากนะคะหนักจนมีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นทางกัดก้อมสีปิงเมืองนะคะแล้วก็ทางเท่าที่เกาะติดข่าวสารเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นทางนิมานนะคะป่าแดดกัดก้อมนะคะหลายจุดเมื่อคืนนี้รถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังต้องติดตามกันต่อไปการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคเช้าวันนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ก็คือเหมือนเมื่อคืนนี้นะคะพอฝนตกหนักๆเนี่ยคุณฟังต้องเลี่ยงเลยสำหรับเส้นทางที่มันเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยนะคะเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านนะคะวันนี้เน้นไปที่จังหวัดน่านนะคุณผู้ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าในส่วนของพื้นที่อื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้เราคงต้องมีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังเพื่อให้สามารถจะเดินทางหรือว่าเราจะได้ไม่พลาดนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในช่วงเช้าวันนี้ไม่มีการตรวจพบกลุ่มฝนในส่วนของภาคเหนือตอนบนกันเลยนะคุณฟังก็ถือว่าท้องฟ้าเปิดเนาะท้องฟ้าเปิดหลายคนอาจจะกำลังคิดค่ะฉันจะซักผ้าดีหรือเปล่านะคะก็เอาซักได้นะคุณฟังแต่ว่าก็ต้องเฝ้ากันนิดนึงเอาละค่ะในช่วงนี้เลือกเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะคะสัก2งานเพลงเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปซึ่งก็จะไปที่เรื่องของน้องแอนที่ได้เตรียมมาฝากนะคะเป็นเรื่องของ ประกันสังคมนะคะผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเตรียมตัวรับฟังนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

0: งานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หยุดสักครู่นึกชื่อรายการกันก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อนะคะก็อ่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาคนเดียวจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เราทักทายน้องแอนไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งท่านเดินทางมาถึงห้องส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องเบน
1: ซ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะน้องเบนซ์นะคะเมื่อกี้มีน้องแอนมาแล้วค่ะตอนนี้น้องเบนซ์ก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเปิดเพลงเนี่ยเราได้บอกกับคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เรื่องของน้องแอนแต่ว่าวันนี้น้องเบนซ์เตรียมเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟัง
1: เรื่องมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นไปรษณีย์ไทยค่ะ
0: มาอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว
1: ใช่
0: นะคะมิจฉาชีพเยอะแต่ว่าตอนนี้ไปที่น้องแอนก่อนนะคะในเรื่องของประกันสังคมค่ะ
1: ประกันสังคมนะคะย้ำสิทธิผู้ประกันตนค่ะติดเชื้อ HIV เอดส์รับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์มาตั้งแต่ปี2549ค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาค่ะจำนวน20รายการให้แก่ผู้ประกันตนที่ติดโรคเอดส์ขออภัยค่ะโรคเอดทุกระดับค่ะรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ค่ะตามแนวทางการรักษานะคะและป้องกันการติดเชื้อ HIV ประเทศไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับสถานพยาบาลดังนี้ค่ะ 1. การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมาจ่ายครั้งละ500บาทปีละไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายค่ะ 2. การตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายเพื่อประเมินผลการรักษาและประสิทธิภาพของการต้านไวรัสเหมาจ่ายครั้งละ 2,500 บาทปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายค่ะ3. การตรวจเลือดเพื่อประเมินการดื้อยาครั้งละ 8,500 บาทต่อรายต่อปีค่ะสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่มีโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการตรวจติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยเข้าบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิของตนค่ะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในวันพรุ่งนี้กับรายการประกันสังคมตอน 9:00 น.ค่ะ
0: ค่ะในช่วงเดียวกับเรานะพรุ่งนี้ก็จะมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเรื่องของการตรวจ HIV เป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังหากว่าเรามีความเสี่ยงหรือว่าเราเกิดติดเชื้อนะคะมันก็จะอยู่ในกระบวนของการดูแลรักษานะคะแล้วก็มันจะไม่น่ากลัวเท่ากับยุคเมื่อก่อนนี้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามียาต้านมีการรับยาอะไรต่างๆมากมายนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงก็ควรจะตรวจนะคะตรวจกันไปเถอะนะเพื่อที่จะปลอดภัยกว่าเดิมนะคะอ้าวมาถึงน้องเบนค่ะน้องเบนมาก็ไม่ต้องให้พักนะคะมาถึงก็ให้ทำงานเลยนะคะวันนี้กับเรื่องของมิจฉาชีพที่ได้เตรียมมาฝากก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ารู้น่าสนใจสำหรับคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นไปรษณีย์ไทยนะคะระวังภาษีพัสดุทิปมิจฉาชีพส่งอีเมลปลอมหลอกดูดข้อมูลค่ะหากมีอีเมลแจ้งว่าพัสดุของคุณต้องชำระภาษีพร้อมระบุยอดเงินและแนบลิงก์ให้กดยืนยันการจัดส่งอย่าเพิ่งกดนะคะเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ต้องการขโมยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัสผ่านมิจฉาชีพอาจแอบอ้างเป็นไทยโพสต์และทำอีเมลให้ดูคล้ายกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะก่อนคลิกเช็คให้ชัวร์นะคะ 1. เช็คก่อนเชื่อได้รับอีเมลอ้างเป็นไทยโพสต์และแจ้งให้ชำระภาษีพัสดุให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นอาจจะเป็นมิจฉาชีพค่ะ 2. ห้ามกดลิงก์จากอีเมลแอบอ้างนะคะอย่าคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการจัดส่งหรือชำระเงินหากไม่แน่ใจ 3. อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะไม่ก่อข้อมูลส่วนตัวไม่ก่อข้อมูลบัตรเครดิตและไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญค่ะที่สำคัญนะคะไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบค่ะตรวจสอบผ่านช่องทางการของไปรษณีย์ไทยหรือโทร1545ค่ะ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภัยเรื่องของการสั่งพัสดุนะนักช็อปออนไลน์ทั้งหลายสั่งพัสดุนะคะไปรษณีย์เองเขาก็ต้องทำหน้าที่ส่งตามการจ่าหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่สั่งคนที่ส่งก็ต้องไหวตัวทันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ก็จะเป็นกลวิธีในการที่เราจะต้องตามวิถีของมิจฉาชีพให้ทันตอนนี้มิจฉาชีพมันมาทุกอนูทุกอนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามไปรษณีย์เองก็ไม่เว้นนะคะเพราะนั้นก็เราต้องระมัดระวังกันให้มากยิ่งขึ้นเรื่องที่น้องเบนซ์คุยวันนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังวันนี้ก่อนที่เราจะรับพัสดุส่งพัสดุเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องใดบ้างเราก็ให้เกร็ดความรู้กันไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงในช่วงนี้กับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรมาคุยกันต่อติดตามกันค่ะ

0: สองงานเพลงต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเพลงแรกเป็นรักแท้จากหนุ่มไทยจากคุณเบนจามินนะคะแล้วก็เพลงที่กำลังจบไปเสียงครวญจากเกาหลีนะคะเสียงร้องของคุณสมศรีม่วงสอนเขียวนะคะก็เป็นนักร้องลูกทุ่งในอดีตที่เชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในผลงานเพลงของเหล่าศิลปินในรุ่นเก่าๆนะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันกับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ยังให้น้องๆได้เตรียมเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะคะอีกคนละ1เรื่องก่อนที่เราจะลารายการกันไปในวันนี้นะคะแต่ก็ทุกเรื่องที่น้องๆเตรียมมาฝากค่ะมั่นใจนะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันทุกท่านแน่นอนนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้เชิญค่ะ
1: ค่ะหนูก็จะมาพูดเรื่องมะเร็งปอดไม่สูบก็เสี่ยงได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเซลล์ในหลอดลมหรือถุงลมเติบโตผิดปกตินะคะกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะและอาจแพร่กระขออภัยค่ะและอาจแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้นะคะปัจจัยเสี่ยงค่ะสูบบุหรี่ได้รับควันเป็นเวลานานการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดอักเสบจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองแล้วก็มีวิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันก็คือเลิกบุหรี่เสี่ยงควันบุหรี่ตรวจสุขภาพสังเกตอาการผิดปกติกินอาหารที่มีประโยชน์ถูกลักษณะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากมีความเสี่ยงสูงนะคะรีบไปพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์ค่ะก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะว่าก็ใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็อยากให้เลิกบุหรี่ค่ะก่อนที่ร่างกายเราจะไม่ไหวค่ะแล้วก็นำพาไปสู่การเป็นโรคได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นอกเหนือจากร่างกายเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วคนอื่นๆที่เขาต้องสูดกลิ่นควันของคุณเข้าไปนั่นก็คือบุหรี่มือสองเนาะที่เราก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันบางคนบอกว่าฉันสูบคนเดียวฉันไม่ได้ไปเอาปากใครมาสูบนั่นก็พูดถูกนะแต่คุณยังทำไม่ถูกนะคะเพราะว่ากลิ่นของควันบุหรี่เนี่ยมันก็ยังโชยไปถึงจมูกของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเรื่องของการเผาป่าบางคนก็ฉันเผาในพื้นที่ของฉันมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับใครแต่ว่าควันมันไม่ได้เข้าจมูกตัวเองอยู่คนเดียวมันไปเข้าจมูกคนอื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่เขามีอาการโรคภูมิแพ้หรือว่ามีอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบได้บุหรี่เช่นกันก็ทำให้คนอื่นเป็นมะเร็งปอดเหมือนคุณได้ด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นเรื่องที่อันตรายเนาะแต่ว่าก็น่าดีใจที่คนรุ่นใหม่จริงๆไม่ค่อยมีใครสูบบุหรี่แต่ว่าบุหรี่มันก็เข้าถึงหลายคนแหละเพราะว่ามันมีอะไรที่ใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเคยเห็นไหมบุหรี่ไฟฟ้า
1: เคยเห็นค่ะ
0: เนาะแต่ว่าบางคนก็บอกสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่อันตรายเหมือนบุหรี่โบราณแต่ว่าจริงๆมันร้ายกว่าหลายเท่าตัว
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนรู้คุณรู้โทษของมันนะคุณประโยชน์อะไม่มีหรอกมีแต่โทษอย่างเดียวนะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเอาไปถึงเรื่องของน้องแอนบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้หนูก็พูดถึงสัตว์อันตรายที่เจอในช่วงหน้าฝนค่ะระวังอาจมาพร้อมน้ำท่วมขังเข้าบ้านหรือซ่อนตัวในที่อับชื้นค่ะรู้จักป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะตัวแรกนะคะก็คือหนูค่ะหนูนี่เสี่ยงมีโรคฉี่หนูด้วยนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ค่ะหากแผลลึกหรือมีเลือดออกมากให้รีบพบแพทย์ค่ะ2แมงป่องนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดประคบเย็นค่ะแมงก้นกระดกนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ทายาภายนอกเพื่อบรรเทาอาการค่ะหากอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์ค่ะ4นะคะแมลงสาบค่ะ ล้างด้วยน้ำสะอาดเช่นกันค่ะแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นไอโอดีนหากมีแผลถลอกค่ะส่วนงูนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือจดจำลักษณะของงูค่ะถ้าจำได้นะคะรีบนำผู้ป่วยนะคะไปส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะห้ามกรีดแผลดูดพิษหรือรัดแผลค่ะ6นะคะตะขาบค่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นไอโอดีนหากมีอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์เหมือนกันค่ะวิธีป้องกันนะคะกำจัดแหล่งน้ำขังและขยะค่ะสวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดค่ะทำความสะอาดบ้านและที่อยู่ให้สะอาดสม่ำเสมอค่ะข้อควรระวังนะคะหากมีอาการแพ้ผื่นคันหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: จบแล้ว
2: ค่ะ
0: ค่ะจบแบบตกใจหมดเลย โอ้นะคะจริงๆเรื่องของสัตว์มีพิษทั้งหลายที่น้องแอนได้บอกมาเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับหน้าฝนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะงูตะขาบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันชอบหนีฝนแล้วเข้าบ้านเรา
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นบ้านใครที่รู้สึกว่ามันรกเกินไปหญ้ารกเกินไปหรือว่ารอบบ้านเรามันอาจจะมีกองขยะหรือกองอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นที่ซุกตัวของสัตว์มีพิษเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะต้องเคลียร์สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในหน้าฝนแบบนี้นะคะในช่วงที่ฝนตกแบบนี้มันมีแน่นอนนะฝากกันไว้ทุกๆบ้านเลยก็แล้วกันวันนี้มีใครอยู่บ้านก็เดินรอบๆบ้านหน่อยนะคะตรวจสอบดูแลนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกๆคนที่อยู่ในบ้านของเรานะคะมาถึงช่วงเวลานี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ 9:10 น.แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงให้ฟังกันไปจนถึง 10:00 นะด้วยงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะวันนี้เราทั้ง3คนค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
1: และดิฉันนางสาวชตพรบัวแก้วดีค่ะ
0: ค่ะ
2: และนางสาวชมพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพฤหัสนะวันพฤหัสเราพบกันแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของประกันสังคมพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ในชั่วโมงนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนาชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
8: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
9: นายจุมพจน์อนุชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: พี่น้องเจ้าสวนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเมื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของสวนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเมื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเมื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นเมื่อใช้มีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีเพื่อผลผลิตดียาวนานด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือรับฟังรายการสดได้ที่ Facebookสวทเชียงใหม่ .prd ทุกวันอังคารที่สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4นะคะเวลา10โมงถึง11โมงนะคะ
1: ครับกับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางและบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านวันนี้นะครับอยู่กับผมนายกิตติชัยเพชรอินุรักษ์นักวิชาการเกษตร7หัวหน้าแผนกพัฒนาฝึกอบรมการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะและนางสาวสุภัทราใจจันทรานะคะนักวิชาการเกษตร6การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องชาวสวนยางหรือผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะปลูกสร้างสวนยางพารานะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์053-122-755
1: นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ053-122-755หรือว่าทาง Facebook นะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าไปติดตามอะไรกันได้นะครับหรือว่าดูข้อมูลข่าวสารอะไรกันได้นะครับช่วงแรกวันนี้นะครับพบกับช่วงของข่าวราคายางกันก่อนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ค่ะก็เป็นราคากลางเปิดตลาดนะคะประจำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:30 เช้านี้เลยนะคะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ85.50 บาทนะคะ
1: ครับราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับอยู่ที่83 บาท
0: ค่ะน้ำยางสดนะคะราคากิโลกรัมละ78.75 บาทนะคะซึ่งมีส่วนต่างจากวันก่อนก็คือบวกเพิ่มมาอีก25 สตางค์นะคะ
1: บวกเพิ่มนี่คือขึ้นใช่ไหม
0: ขึ้นค่ะราคาขึ้น
1: บวกเพิ่มคือราคาขึ้นเนาะนะครับยางค้อนถ้วย DRC 100% นะครับราคากลางอยู่ที่73 บาทนะครับตัวนี้ก็คือบวกเพิ่มจากวันก่อนหน้านี้นะครับจากวันที่7นะครับอยู่1บาทเลยนะครับเพิ่มขึ้น1บาทเลยนะครับ
0: แล้วก็อีก1ชนิดนะคะก็คือยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ51.10 บาทนะคะซึ่งก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีก70 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะ
1: อันนี้จากวันที่7มาวันที่8นะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคาของราคาซื้อขายนะครับประกาศผลประมูลยางก้อนถ้วยนะครับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับส่วนของวันนี้นี่เพิ่งประกาศราคากลางอยู่นะครับมีซื้อขายอยู่3กลุ่มนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกยท.ตำบลท่าสแกนะครับของการยางประจัยจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นยางก้อนถ้วยสดนะครับยางก้อนถ้วยสดราคาประมูลได้อยู่ที่42.39 บาทนะครับปริมาณ80 ตันนะครับประมาณ80 ตัน
0: ลำดับที่2นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสกย.บ้านใหม่ชัยมงคลนะคะเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกชนิดยางพักค้างคืนนะคะราคาประมูลอยู่ที่กิโลกรัมละ44.77 บาทปริมาณยาง104 ตันค่ะ
1: นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มชาวสวนยางกยท.นครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นของการยางประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับอันนี้เป็นชนิดยางเป็นยางค้อนถ้วยพักค้างคืนนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่44.63 บาทนะครับปริมาณ76 ตันนะครับเมื่อวานก็มีปริมาณยางผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายอยู่260 ตันนะครับราคาสูงเลยนะครับ
0: ราคาได้เยอะนะคะราคาช่วงนี้ราคาดีค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสถานการณ์ราคายางพารานะคะก็มีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็สรุปราคาสถานการณ์ราคายางในช่วงสัปดาห์ที่ช่วงวันที่7 ถึง11กันยายนนะคะ2569ซึ่งภาพรวมนะคะคาดว่าราคายางพาราในสัปดาห์นี้นะคะมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักและต้นทุนยางสังเคราะห์ที่ยังอยู่ในระดับสูงค่ะ
1: นะครับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคายางพารานะครับอันแรกก็คือเป็นนโยบายการเงินและความผันผวนของอัตราแลกเงินนะครับจากที่ค่าเงินบาทณวันที่3กันยายน2569นะครับอยู่ที่ระดับ 33.0270 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐและความผันผวนของตลาดการเงินโลก
0: ค่ะส่วนเงินบาทที่แข็งค่านะคะก็เป็นปัจจัยท้าทายต่อการแข่งขันด้านราคาของยางพารานะคะในตลาดโลกซึ่งทำให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยนะคะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งค่ะ
1: นะครับแล้วก็รายได้ของผู้ส่งออกเมื่อเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาทมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่อุปทานยางใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะครับ
0: ส่วนในเรื่องของสภาพอากาศและภัยธรรมชาตินะคะช่วงต้นเดือนกันยายน2569นี้นะคะที่ผ่านมาก็คือเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะ
1: มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังปกคลุมประเทศไทยและร่องมรสุมพาดผ่านบางพื้นที่นะคะ
0: ค่ะและในการกรีดยางนะคะบางช่วงอาจจะทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็มีการจำกัดปริมาณผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาดนะคะเพราะฝนนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงหลังของเดือนกันยายน2569นะครับปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน
0: ค่ะภาคใต้นะคะส่วนภาคใต้ก็จะยังมีฝนตกชุกเป็นระยะนะคะและมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้นะคะ
1: ครับอาจทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างการกรีดยางอาจหยุดชะงักเป็นช่วงๆปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดยังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก
0: ค่ะซึ่งพอปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดไม่เยอะราคายางก็ยังสูงอยู่นะคะ
1: ครับแล้วก็มีบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับคือสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงานโลกนะครับ
0: ค่ะความผันผวนของราคาน้ำมันนะคะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์ยังอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์นะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: หลายประเทศยังคงรักษาสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติเพื่อบริหารต้นทุนซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการยางธรรมชาติในตลาดโลก
0: ค่ะซึ่งความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งทางทะเลโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะและก็เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงนะคะ
1: ครับส่งผลต่อค่าระวางเรือค่าประกันภัยและระยะเวลาการขนส่งสินค้า
0: ค่ะแล้วก็จะเพิ่มต้นทุนด้านโลจิสติกและความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานยางพาราค่ะ
1: ครับทีนี้แนวโน้มสัปดาห์นี้นะครับคาดว่าทรงตัวถึงปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากอุปทานที่ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักและต้นทุนยางสังเคราะห์ที่ยังอยู่ในระดับสูง
0: ค่ะสำหรับข้อแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายยางหรือผู้ที่ติดตามสถานการณ์ราคายางนะคะก็จะต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องของอุปทานและผลผลิตยางอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับบริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
0: ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบและสถานการณ์รัฐภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับแล้วก็วางแผนการจัดซื้อและการขนส่งอย่างรอบคอบเพื่อลดต้นทุนนะครับอันนี้คือเป็นการสถานการณ์ยางพารานะครับของสัปดาห์ช่วงสัปดาห์วันที่7ถึง11กันยายน2569นะครับอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่ายังมีอะไรก็เรียกยางยังออกน้อยราคาก็เริ่มสูงขึ้นอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดูจากผลของตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายแล้วก็แนวโน้มวิเคราะห์ต่างๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเ พื่อชีวิตเพาะๆจากทางรายการสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับ
0: ค่ะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ลุยพื้นที่สงขลานะคะตรวจเยี่ยมสกย.คลองช้างชูต้นแบบบริหารสวนยางยุคใหม่เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโลกนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีริศอัมรปานนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ให้การต้อนรับพร้อมรับนโยบายหนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการสวนยางพร้อมเดินหน้าสู่มาตรฐานสากลทั้ง EUDR FSC และไทยรับเบอร์ทริสบิลิตี้นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกควบคู่กับการทำเกษตรแบบผสมผสานสร้างรายได้ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับทางนี้นายสุริยะกล่าวว่าการลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาและได้มาชื่นชมความสำเร็จของสถาบันเกษตรกรที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีวิสัยทัศน์จะช่วยสร้างผลกำไรและทำให้กลุ่มสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างถือเป็นต้นแบบของการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพจนก้าวขึ้นเป็นสถาบันเกษตรกรต้นแบบระดับประเทศโดยเฉพาะการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกทั้งมาตรฐาน EUDR และมาตรฐาน FSC รวมถึงกลุ่มนำร่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยหรือว่าไทยรับเบอร์เทสเซียเบียริตี้โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จริงถือเป็นการพลิกวิกฤตการกีดกันทางการค้าให้กลายเป็นโอกาสทองของยางพาราไทยอย่างแท้จริงนะ
0: ค่ะซึ่งนายสุริยะจึงเรื่องกิจนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ขับเคลื่อนนโยบายหลัก5ด้านนะคะภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยนะคะซึ่งความสำเร็จของสหกรณ์คลองช้างในวันนี้ก็คือภาพสะท้อนการเชื่อมโยงความสำเร็จของพื้นที่เข้ากับนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะทั้งการยกระดับการผลิตด้วยนวัตกรรมการเพิ่มรายได้ผ่านการแปรรูปและการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทางการยางแห่งประเทศไทยและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะนำโมเดลของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดไปขยายผลเพื่อยกระดับสถาบันเกษตรกรแห่งอื่นๆนะคะเพื่อให้มีมาตรฐานสากลมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่แม่นยำนะคะและมีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้มีผลกำไรที่ชัดเจนค่ะ
1: ครับด้านรองศาสตราจารย์ดร.วีริศกล่าวว่าการยางประเทศไทยมุ่งเน้นพันธกิจในการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะการจัดสรรเงินทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรอย่างครบวงจรทั้งด้านวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูปและการตลาดสำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดถือเป็นแบบอย่างของสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับแนวหน้าจากการได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของการยางประเทศไทยจนสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจยางพาราอย่างมืออาชีพมีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าร่วมกับเคลื่อนโครงการต่างๆของคยท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไทยรับเบอร์ Traceability ซึ่งช่วยสร้างระบบยืนยันแหล่งที่มาของยางพาราอย่างแม่นยำเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อในตลาดโลกครับ
0: ค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.วีริศนะคะก็ได้กล่าวว่าสหกรณ์แห่งนี้ยังสามารถยกระดับตนเองให้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลโลกได้แก่มาตรฐาน EUDR มาตรฐาน FSC รวมไปถึงการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตนะคะโดยสหกรณ์แห่งนี้มีเป้าหมายในการดำเนินการในพื้นที่ 1,600 ไร่ทั้งนี้นะคะในภาพรวมโครงการคาร์บอนเครดิตทางการยางแห่งประเทศไทยก็มีการดำเนินงานทั่วประเทศในช่วงปี2566ถึง2568จำนวน 152,357 ไร่นะคะและในปี2569ถึง2570นี้นะคะก็มีแผนดำเนินการเพิ่มเติมอีก 400,000 ไร่นะคะรวมทั้งสิ้นเป็น 552,357 ไร่นะคะ
1: ครับทั้งนี้การยางประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยางพาราของไทยเป็นขวัญกำลังใจให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งมั่งคั่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.วีริศกล่าวทิ้งท้ายนะครับทั้งนี้นายสุริยะยังได้มอบปัจจัยสนับสนุนด้านการตลาดแก่สถาบันเกษตรกรจำนวน6แห่งและพบปะสมาชิกของสากลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะตลอดจนเยี่ยมชมการบริหารจัดการพื้นที่สวนยางในรูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งพืชร่วมยางพืชแซมยางไม้ประยุงและสับปะรดด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการยกระดับในเรื่องของสหกรณ์นะคะก็เป็นเรื่องของการยกระดับสู่มาตรฐาน
1: ปกติสถาบันเกษตรกรเนี่ยมันก็มีอยู่ในจังหวัดที่มียางนะครับก็จะมีสถาบันพวกนี้นะครับสถาบันเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนกับทางสหกรณ์ตามพรบของสหกรณ์เนาะกระจายทั่วเพื่อจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ครอบคลุมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับระดับประเทศอีกสากลหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะคะไปฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับรายการเราได้นะคะที่053 276 793
1: ครับช่วงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับยังไงขอเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆแล้วกันนะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการนะคะค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารานะคะในเรื่องของการตั้งอนุกรรมการบริหารงานวิจัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อบริหารยางพาราอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์กับชาวสวนยางนะคะซึ่งวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมสถนสถานพิทักษ์การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยโดยมีนายวีริศอัมรปานกรรมการกยท.นะคะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะนายสรรสนะสุริยะโยธินนายวรสันบูรณาการนายชุติวัฒน์ชัยดรุณนายนพชัยผู้จิระเกษมนางรุ้งพรภักดีพันดอนนายณวณิชพลละเคนนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
1: ครับภายหลังการประชุมนายวีริศเปิดเผยว่าก่อนเข้าสู่วาระแรกการประชุมได้รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ห่วงใยเกษตรกรเป็นอย่างมากและได้รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมเรื่องการเปิดรับบริจาคเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจแก่เกษตรแก่ผู้ประสบภัยได้ร่วมด้วยช่วยกันรวมถึงเร่งรัดสำรวจความเสียหายของสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย
0: ค่ะซึ่งด้านนายเบญจพลนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมในวันนี้นะคะก็ได้มีการเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยนะคะโดยมีนายวรสันเป็นประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยอนุกรรมการและเลขานุการอีก11คนนะคะซึ่งทางนี้กยท.ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยวิเคราะห์พัฒนานะคะค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราเพื่อเป็นประโยชน์กับทางการบริหารยางพาราอย่างครบวงจรนะคะเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบค่ะ
1: ครับโดยคณะอนุจะมีอำนาจหน้าที่อาทิการกำหนดนโยบายวางแนวทางมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริการงานวิจัยยางพาราติดตามและประเมินผลการวิจัยการนำผลวิจัยให้เป็นประโยชน์เสนอแนะแนวทางนโยบายมาตรการที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นวิจัยเป็นต้นดังนั้นจึงขอฝากความหวังกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะหลังจากที่ตนได้พบกับเครือข่ายสาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้เน้นย้ำเรื่องการคิดค้นงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมยางให้เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเกิดประโยชน์กับชาวสวนยางและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของการเตรียมจัดตั้งในเรื่องของคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารนะคะเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมนะคะ
1: ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเลย
0: ใช่ค่ะเกี่ยวกับยางพาราแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชาวสวนยางนะคะ
1: ครับอีกสักข่าวนะครับสักข่าวช่วงมีเวลาอีกสักช่วงหนึ่งนะคร
0: ับค่ะก็เป็นข่าวในเรื่องของการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้นำการยางแห่งประเทศไทยนะคะร่วมต้อนรับคณะFAO นะคะพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องทรงหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะให้การต้อนรับนายฉูตงหยูนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะคะในโอกาสเยือนไทยพร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ FAO ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีริศอัมรปานนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วยค่ะ
1: นะครับสำหรับการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้น4ประเด็นหลักได้แก่บทบาทและความมุ่งมั่นของไทยในฐานะสมาชิก FAO เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนโดยการใช้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภาพความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นการจัดตั้งทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพ.ศ. 2574 ถึง 2583 เพื่อสร้างการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนรวมถึงร่วมกันยกระดับความสำคัญของสุขภาพดินในระดับโลกและการขับเคลื่อนแนวคิดสุขภาพยั่งยืนเพื่อบูรณาการการดูแลสุขภาพคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะคะฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ
1: ช่วงประชาสัมพันธ์ช่วงสุดท้ายนะคะ

ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของสวัสดิการการช่วยเหลือชาวสวนยางนะคะที่ประสบอุทกภัยในเรื่องของน้ำท่วมไฟไหม้นะคะหรือภัยแล้งหรือวาตภัยนะคะหลายๆอย่างนะคะที่เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ได้ขึ้น

0: ยางปลูกแทนนะคะได้รับความเสียหายถ้าเสียสภาพสวนก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากการปลูกแทนจากการยางแห่งประเทศไทยทดแทนส่วนที่เสียหายนะคะถ้าต้นยางหรือต้นไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆหรือพืชหลักเสียหายน้อยคงเหลือน้อยกว่า 70% ของต้นที่ปลูกนะคะหากต้นยางไม่เสียสภาพสวนนะคะก็จะได้รับเงินช่วยค่าปลูกซ่อมค้ำยันนะคะถ้าต้นยางหรือต้นไม้ชนิดอื่นอายุไม่เกินไม่ถึง2ปีได้รับความเสียหายยกและค้ำยันไม่ได้หรือค้ำยันแล้วตายก็ต้องปลูกซ่อมช่วยเหลือเป็นค่าปลูกซ่อมครั้งเดียวอัตราต้นละ45บาทนะคะส่วนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นหรือพืชหลักเสียหายเอ็นล้มสามารถดัดแต่งยกค้ำยันให้ตรงได้นะคะจะช่วยเหลือเป็นค่าค้ำยันครั้งเดียวก็คือถ้าอายุ2ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง3ปีต้นละ55บาทนะคะอายุ3ปีขึ้นไปอัตราต้นละ110บาทนะคะซึ่งถ้าหากประสบกับภัยต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งความช่วยเหลือจากทางกยธ.ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติภายใน30วันนับจากวันที่ประสบภัยหรือนับจากวันที่เหตุภัยพิบัตินั้นสิ้นสุดลงค่ะ
1: ครับเรื่องของความช่วยเหลือนะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับเดือนนี้ก็เดือนกันยานะครับท้ายสุดของเดือนสุดท้ายของปี
0: งบประมาณ
1: นะครับกันยานะครับเดี๋ยวเริ่ม1ปีงบประมาณต่อไปนะครับปี2570นะครับก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกการขอสวนยางปลูกแทนนะครับของกยธ.เพิ่มรายได้สร้างอนาคตที่มั่นคงฟื้นฟูสวนยางอย่างมั่นคงนะครับก็คือขอปลูกแทนนะครับตามระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนนะครับก็คุณสมบัติของสวนยางและเกษตรกรที่เข้าร่วมนะครับต้องเป็นสวนยางที่มีเนื้อที่ตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปนะครับต้นยางเดิมนะครับมีอายุเกิน25ปีหรืออายุ18ถึง24ปีที่ทรุดโทรมเสียหายนะครับหรือว่าให้ผลผลิตต่ำนะครับเอกสารที่ใช้เอกสารสิทธิ์นะครับก็คือโฉนดนสสามสปกหรือว่าเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ตามระเบียบของการยางประเทศไทยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือต้องขึ้นทะเบียนการยางในประเทศไทยนะครับขึ้นทะเบียนการยางเว็บไซต์นะครับตาเงินอุดหนุนและรูปแบบการปลูกแทนนะครับปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีนะครับได้รับอุดหนุนรวมนะครับ 20,000 บาทต่อไร
0: ่
1: นะครับปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นนะครับรับเงินอุดหนุน 12,000 บาทต่อไร่นะครับหรือว่าปลูกแทนด้วยก็เรียกปลูกแทนแบบผสมผสานนะครับยางพาราไม้ผลไม้เศรษฐกิจนะครับวิธีการและสถานที่ยื่นเรื่องนะครับสถานที่ยื่นคำขอนะครับยื่นที่สำนักงานกยธ.สาขาในเขตพื้นที่ตั้งของสวนยางนะครับเขตพื้นที่ตั้งของสวนยางนะครับเปิดรับสมัครนะครับช่วงนะครับ1ตุลาคมนะครับถึง31มีนาคมของทุกปีนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับสมุดธนาคารกยธ.หรือเอกสารที่ตัวที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนานะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ถ้าอยู่ธนาคารอยู่แล้วก็ให้ธนาคารรับรองนะครับมาเพื่อใช้ในการยื่นขอปลูกแทนด้วยยางพาราหรือว่าปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อการยางในพื้นที่ที่ตั้งสวนได้นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นของการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่053-122-755นะครับนี่ช่วงอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของเรานะครับพบกันใหม่นะครับในรายการเล่าข่าวชาวสวนยางนะครับกับผมนายกิตติชัยเพชรอินทรักษ
0: ์และนางสาวสุภัทราใจจันทราน
1: ะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับก็คือสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4นะครับพบอีกทีนะครับวันที่22กันยายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลาไปด้วยบทงานเพลงเพื่อหนึ่งรายเพลงนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
8: นายเสียศักดิ์กงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางซาโนนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกจ่ายเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้แก่ชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดี Forex TD ส่งอัยการสิ้นเดือนนี
9: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวราธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของ DSI กรณีนายสมชาติเตชะรวนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดภูเก็ตครับประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทางการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดี DSI โดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะยึดผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์ พิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 นเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงเราจะมาพูดคุยกับทางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับน้องแอนเจนแล้วก็น้องเบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชตพรบัวแก้วดีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมพรจันติมาชื่อเล่นชื่อน้องแอนเจนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะจริงๆเราก็คุ้นเสียงกันแล้วนะคะสำหรับน้องแอนเจนแล้วก็น้องเบนที่ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือมาฝึกงานที่สวทเชียงใหม่ของเราโอ้โหตอนนี้เริ่มที่จะเข้มข้นแล้วนะคะเพราะว่าได้ทำงานหลายอย่างด้วยแล้วก็ได้เข้ามาร่วมรายการกับพี่ๆด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรื่องของการทำงานแล้วก็ทำงานสื่อด้วยนะคะแล้วก็การผลิตชิ้นงานต่าง
2: ๆก็เข้มข้นแบบที่พี่บอกเลยค่ะได้ทำเยอะหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะรู้สึกว่าทำแล้วคล่องขึ้นรู้สึกเก่งขึ้นทำเป็นงานเป็นการขึ้นค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะฝึกจบในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันเวลาช่างรวดเร็วมากนะคะเหมือนกับว่าเหมือนจะได้เข้าที่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปฝึกต่ออีกแล้วก็มีการไปเรียนจบไหมหรือว่าจบเลยตอนที่หลังจากที่ฝึกจบอะค่ะ
2: ก็จบเลยค่ะแล้วรอพรีเซนต์ก็จบค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเรื่องของการวางแผนชีวิตนี่ก็สำคัญเหมือนกันทั้งเวลาเรียนเวลาการทำงานเวลาในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะจัดการยังไงซึ่งในปัจจุบันนี้ของการวางอนาคตหรือว่าเอ๊ะมองว่าถ้าเราโตขึ้นนะคะว่าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงสำหรับเจน X ใช่ไหมคะหรือว่าเจน C พี่เจน Y เนี่ยเจน C เนี่ยเขามองยังไงมองอนาคตหรือว่ามองการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
2: ก็มองอนาคตเลยค่ะทั้งเรื่องการเงินการทำงานความคาดหวังต่างๆเลยค่ะก็มองการไกลไว้เลยค่ะว่าการเงินใช่ไหมคะอนาคตก็จะต้องใช้ทำอะไรบ้างจ่ายอะไรบ้างถ้าเราวางแผนไม่ดีนะคะอ้าวเงินหมดไปแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ได้วางแผนไปเราก็จะแบบรู้สึกแบบหมดความคาดหวังเหนื่อยนอยตัวเองอะไรแบบนี้ไปค่ะ
0: อือ
3: ค่ะก็เรื่องการทำงานด้วยเช่นกันค่ะการทำงานนี่ส่วนใหญ่เจนซีจะชอบงานว่าอิสระไม่กดดันมากค่ะงานแบบสบายๆอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าในเจนของเรารู้สึกว่าไม่อยากโดนบังคับอะไรมากเราอยากทำที่เราทำแต่ว่ามันก็พัฒนาตัวเราไปเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: อืมก็คือจะมีกรอบความคิดเป็นของตนเองแล้วก็อิสระทางความคิดไม่มีแรงกดดันนะคะก็คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันก็มีความหลากหลายนะคะที่บอกว่าน้องอ่ะคิดว่าการโตขึ้นมาเนี่ยชีวิตไม่เหมือนอย่างที่คิดนะคะเห็นบอกว่าวันนี้น้องแอนเจนกับน้องเบนซ์จะมีการเล่าให้ฟังด้วยว่าสิ่งที่เราคิดในปัจจุบันเนี่ยแล้วโตมาโลกมันเปลี่ยนไปรวดเร็วนะคะแล้วยิ่งเป็นสังคมยุคดิจิทัลแล้วเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นยังไงบ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ก็ตอนเด็กอ่ะเรามักจะคิดว่าการโตเป็นผู้ใหญ่อะค่ะอาจจะเป็นเรื่องสนุกอยากทำอะไรก็ได้ทำ อยากไปไหนก็ได้ไปมีอิสระไม่ต้องคอยไม่ต้องมารอใครบอกว่าต้องทำอะไรทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่พอโตขึ้นจริงๆอ่ะเราอ่ะมาพบว่าการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีอิสระแต่ยังมาพร้อมกับความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำงานและความคาดหวังเรื่องต่างๆไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ยิ่งเราโตขึ้นนะคะเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครมาคอยบอกเราแล้วค่ะบางเรื่องเราไม่มีใครมาบอกเราว่าควรเลือกทางไหนหรือว่าต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วรับผลที่ตามเราต้องตัดสินใจแล้วรับผลที่ตามมาของตัวเองด้วยค่ะวันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ มีเรื่องอะไรบ้างที่พอโตขึ้นแล้วเราถึงได้รู้ว่าชีวิตจริงไม่เหมือนที่คิดค่ะ
0: มันมีอยู่วิชานึงที่เคยเรียนไม่รู้ว่าน้องได้เรียนไหมความจริงของชีวิตพี่เคยเรียนนะตอนสมัยพี
2: ่ไม่เคยไม่เรียน
0: หรอคะมีด้วยนะหลักสูตรความจริงของชีวิตอย่างนี้มีก็จะมีปรัชญามีเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของหลักการทำงานหลักการดำเนินชีวิตเข้ามาด้วยความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเรียนการสอนก็จะมีการปูทางแต่ว่าเราก็หยิบยกมาใช้ในอนาคตซึ่งที่บอกไว้ว่ายุคปัจจุบันกับยุคในอนาคตอีกอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราต้องมีการปรับตัวกันตามยุคตามสมัยแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีมาพูดคุยในประเด็นต่างๆด้วยเรื่องนี
2: ้
0: อย่างเช่นประเด็นเรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องตอนเด็กคิดว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไงหรือเรียนจบไม่ได้แปลว่าเราจะรู้ว่าตัวเองอยากทำงานอะไรค
0: ่
2: ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะหรือว่าจะเป็นบ้านไม่ได้มีแค่พ่อแม่ที่คอยดูแลเราค่ะแล้วก็โซเชียลทำให้รู้สึกว่าคนอื่นไปไกลกว่าเราค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นหลายอย่างเลยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเงินครอบครัวการทำงานสุขภาพนะคะหรือว่าการบริหารเรื่องของการจัดการเวลาก็สำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ0532767 93

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่น FM 93.25 MHz ค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้นะคะเช็คอินที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แล้วก็คำล่ามาเอิญด้วยเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้ชีวิตการมองชีวิตว่าจะเป็นยังไงนะคะในฐานะของเจน
2: C
1: เนี่ยเพราะว่าเด็กก็อาจจะมองไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมองอนาคตเป็นยังไงอ้างอิงกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยค่ะน้องเบนซ์มาเล่าให้ฟังด้วย
2: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะต่อจากเรื่องที่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนเด็กนะคะเราคิดว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไงนะคะถ้าลองย้อนกลับไปถามตัวเองว่าตอนเด็กอ่ะเราเคยจินตนาการว่าชีวิตตอนโตว่าอย่างไรเพราะตอนเด็กอ่ะคนมองว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือการมีอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำจะไปไหนก็ต้องได้ไปไม่ต้องคอยขออนุญาตใครนะคะและที่สำคัญคือคิดว่าโตแล้วน่าจะมีเงินใช้เยอะขึ้นนะคะเคยคิดไหมคะว่าโตแล้วจะมีเงินเยอะเรียนจบแล้วจะได้ทำงานที่ชอบทันทีโตแล้วจะไม่มีใครคอยห้ามเคยคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่นะคะจะมีความสุขและอิสระมากขึ้นค่ะแต่เมื่อเราโตแล้วนะคะเรากลับพบว่าอิสระที่ได้มาต้องแลกกับด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบและหลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่เด็กค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะเรียนจบไม่ได้แปลว่าจะรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรค่ะหลายคนคิดว่าเรียนจบแล้วจะรู้ทันทีว่าตัวเองทำงานอะไรแต่ในความเป็นจริงนะคะบางคนจบแล้วก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ค่ะบางคนทำงานไปแล้วถึงรู้ว่าสิ่งที่เรียนมาไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากทำในระยะยาวหรืออนาคตค่ะงานที่เรียนขออภัยค่ะงานที่เรียนมาอาจจะไม่ใช่งานที่ชอบค่ะงานที่ชอบอาจจะไม่ได้อะไรได้ตามที่หวังค่ะบางคนต้องทำงานที่ไม่ได้ชอบเพื่อความมั่นคงบางคนเปลี่ยนงานหลายครั้งจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่ค่ะทำให้เห็นว่าชีวิตหลังเรียนจบไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับทุกคนค่ะและการยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวค่ะ
2: ค่ะและประเด็นที่3นะคะบ้านไม่ได้มีแค่พ่อแม่ที่คอยดูแลเราค่ะตอนเด็กนะคะเราจะมองว่าพ่อแม่เป็นคนที่คอยดูแลเราหาเงินหาข้าวให้เรากินส่งเสียให้เราเรียนเวลาอยากได้อะไรนะคะเขาก็จะหาของที่เราอยากได้มาให้ค่ะแล้วคอยแก้ปัญหาให้เราหลายอย่างนะคะเราอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราเคยชินกับการเป็นคนที่ได้รับการดูแลมาค่ะแต่พอโตขึ้นนะคะเราเริ่มมีหน้าที่มีงานมีค่าใช้จ่ายและต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้นจึงเริ่มเข้าใจว่าการดูแลใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาจนโตนะคะพวกเขาเองก็ต้องยอมเหนื่อยทำงานหาเงินและอาจจะต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบางครั้งนะคะเราเคยคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเช่นการทำอาหารให้การไปรับไปส่งที่โรงเรียนถามว่ากินข้าวหรือยังถึงหอหรือยังพอโตขึ้นนะคะกลับรู้ว่านั่นคือความรักและความเป็นห่วงที่พ่อแม่แสดงออกในแบบของเขานั่นเองค่ะและพอเราโตขึ้นนะคะมันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนจากที่ เคยเป็นคนที่ได้รับการดูแลวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นคนที่อยากดูแลพ่อแม่กลับบ้างไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายงานบ้านหรือแม้การแต่กลับไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะพี่ปอ
1: เพราะฉะนั้นที่บอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในสิ่งที่ในตำราบางทีไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: เราต้องมาประยุกต์นะคะเพราะว่าในตำราอีกอย่างในการใช้ชีวิตมันอาจจะยากกว่าแล้วต้องมีการใช้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็จะใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน
2: ใช่อ
1: ยู่ที่ต้นทุนด้วยบางทีเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะคะระดับเรื่องของการดูแลการอบรมนะคะเรื่องของที่บ้านเรื่องของการวางแผนการเงินก็ไม่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องตั้งมั่นอยู่ในความอะไรคะ
2: ความเป็นจริงของชีวิตขั้นพื้นฐาน
1: อาจจะต้องมีการยอมรับความจริงแล้วก็เราก็ต้องมีการปรับตัวหรือว่านำหลักทฤษฎีต่างๆอาจจะไปเขาเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลเพิ่มเติมนะคะแล้วคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้าง
2: เราควรที่จะเพิ่มเติมเรื่องอาจจะเรื่องหน้าที่การงานการเงินเราอยากมีงานทําที่ดีการเงินก็อยากมีเงินเยอะๆไว้เวลาจะทําอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยหานู่นนี่นั่นแล้วพอได้เงินมาจะทําปรับเลยแบบนี้เราอยากจะคอยมีเงินไว้ซัพพอร์ตทั้งเรื่องอื่นๆอะไรแบบนี้บ้างค่ะไม่ต้องมาคอยแบบมาหาปุ๊บใช้เลยแบบนี้ค่ะเราอยากวางแผนให้ดีกว่านี้ค่ะ
1: อาจจะต้องมีการวางแผนจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่ดีมีการวางแผนเกิดขึ้น
3: ค่ะเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะคะการที่เราทำงานหนักๆเพื่อหาเงินเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราแล้วอาจจะนอนไม่หลับมีความเครียดมีความกังวลเหมือนกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมาควบคู่กันการเงินการงานสุขภาพนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เรื่องของการทบทวนการรับรู้ตัวเองการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างวางแผนงานแล้วก็ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอรวมถึงติดตามผลด้วยเป็นยังไงเติมกำลังใจแล้วก็ดูแลจิตใจให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายนะที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะว่าโอ้ยเราเรียนมาเนี่ยแล้วทำงานจริงๆไม่เหมือนกันนะคะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าในอนาคตอยากจะทำงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้มีการใช้ชีวิตนะคะอย่างที่มีการวางแผนไว้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาคุยกันต่อมีสาระความรู้อีกมากมายเลยค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนนี้เนี่ยก็เห็นไทยเราเนี่ยส่งเสริมงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ด้านการดนตรีการแสดงภาพยนตร์ซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะมีซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ดังเลยตอนนี้ของ MB น้องลิซ่านะคะก้องไกลระดับโลกเลยคำว่าสวัสดีค่ะนะคะผลักดันหนุนภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็เป็นไวรัลด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ขย่าวโลกออนไลน์เลยที่ตอนนี้เปิดตัว MV ของน้องลิซ่าลาลิสามโนบาแล้วกวาดยอดเข้าชมทะยานเข้าสู่140ล้านวิวรวดเร็วมากแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะในฐานะเยาวชนเป็นยังไงบ้างมองว่าเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านดนตรีเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็มีทั้งเรื่องมวยไทยมีมวยไทยเข้าไปอยู่ใน MV อาหารและวิถีชีวิตมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นดนตรีและศิลปะของไทยด้วยค่ะ
0: น้องแอนเจลล่ะคะ
2: ค่ะก็มันส่งเสริมเรื่องของแฟชั่นสินค้าไทยด้วยค่ะแล้วก็ดนตรีและศิลปินไทยของเราด้วยค่ะที่ดังก้องไกลไปขนาดนั้น
0: โอ้โหเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดพื้นที่ให้มีการเขาเรียกกระแสการท่องเที่ยวตามรอยทั้งพ่อค้าแม่ขายร้านอาหารสตรีทฟู้ดวินมอเตอร์ไซค์นะคะรถตุ๊กๆในย่านหัวลำโพงแล้วก็มีการได้สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬามีทั้งที่บอกว่ามีกางเกงมวยค่ายมวยนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมทั้งซอฟต์พาวเวอร์เป็นอัตลักษณ์ของไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินี่เขาก็จะมาตามรอยนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยโอ้โหฮอตฮิตมากไปย่านดังๆเลยที่เชียงใหม่ของเราก็มีนะคะหรือว่าที่ตรงเยาวราชหรือว่าตรงกรุงเทพเนี่ยที่จะมีทั้งผัดไทยต้มยำกุ้งนะมีข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุเรียนเขาก็กินในอากาศเมืองใหม่บ้านเราเนี่ยโอ้โหอากาศเมืองใหม
1: ่
0: คือเขาซื้อแล้วเขาก็ทานตรงนั้นได้เลยนะคะ มีการบริการให้เสร็จสับเลยก็เลยมองว่าตอนนี้เราก็ต้องส่งเสริมเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะมีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะคะสำหรับน้องแอนเจลแล้วก็น้องเบนมีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็รวมถึงหลากหลายรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอด

ยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าคารุพันธ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเทศเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตัวนี้เป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่กาคิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของ2ฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเกียรติศักดิ์ กรุงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนครับเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและจำนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพรมพิยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่0กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเ ื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
12: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
13: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี่ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
12: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1 สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นครศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
5: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพ้องว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถที่จะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายสันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง50%ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวนัทธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงค์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
15: สุดครับวันนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
14: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกัดสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลัก อย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
16: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
14: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัสสอนการรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559 และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12.45 นรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
0: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความ

0: ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
11: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการ สบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายมาพบเจอกันแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะก็จะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้นะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักเรียกว่าเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มองหาตัวช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักก็มีเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นการที่ใช้ได้ง่ายอย่างที่เขาได้บอกมานะคะแต่จริงๆทราบไหมคะว่าการใช้ประกาศลดน้ำหนักนั้นนะคะมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะอาจจะถ้าหากว่าท่านใช้ผิดวิธีก็อาจจะเสี่ยงต่อการโยโย่แล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยทั้งนี้นะคะในเรื่องของการใช้ประกาศลดน้ำหนักถ้าหากว่าเป็นที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ไปซื้อหาประกามาแล้วก็จิ้มบริเวณหน้าท้องของเราแล้วก็น้ำหนักของเราจะลดลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องทราบแล้วก็รู้เท่าทันต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะว่าสุขภาพของตัวเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะใช้การลดน้ำหนักวิธีนี้ได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะคือประกาศลดน้ำหนักนั้นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ช่วยควบคุมน้ำหนักในรูปแบบของประกาศนะคะที่เขาจะสำหรับฉีดยานั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการรับรองยาที่เป็นการนำสู่เข้าใต้ผิวหนังนะคะไว้สำหรับการลดน้ำหนักก็เป็นการเป็นกลไกการทำงานของยานี่ล่ะค่ะที่ได้จากประกาศลดน้ำหนักยานี้นะคะเขาเป็นยาเรียนแบบฮอร์โมนอิ่มค่ะโดยตัวยาก็จะมีทำให้รู้สึกว่าอยู่ท้องได้นานอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดน้ำหนักได้แล้วยังช่วยบีบตัวของกระเพาะและลำไส้อาหารที่ทานเข้าไปนั้นจะย่อยได้ช้าลงค่ะช่วยให้อาหารอยู่ในกระเพาะได้นานขึ้นจึงทำให้เรานั้นรับประทานอาหารได้น้อยลงก็คือการใช้ประกาศลดน้ำหนักจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะรวมถึงยาก็จะมีฤทธิ์ต่อสมองทำให้รู้สึกว่าไม่หิวความอยากอาหารนั้นลดน้อยลงแล้วทำให้ควบคุมการทานได้ดีขึ้นทั้งยังกระตุ้นให้ตับอ่อนนั้นหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมาช่วยปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะทำให้น้ำตาลนั้นไม่ตกหรือว่าไม่วูบเพราะว่ายานั้นจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นทานอาหารเข้าไปแล้วค่ะแต่ทั้งนี้นะคะประกาศลดน้ำหนักนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาดังต่อไปนี้นั่นคือคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์โรคอ้วนนะคะก็ต้องแน่นอนว่าเราจะต้องดูในส่วนของดัชนีมวลกายของเรานั่นเองคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะดัชนีมวลกาย BMI นะคะเกิน27นั่นเองหรือว่ามีปัญหาสุขภาพมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภาวะต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงไขมันเกาะตับนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักจะต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพคนที่ต้องการปรับพฤติกรรมการทานเช่นบางคนอาจจะทานมากเกินไปทานจุบจิบระหว่างวันมากๆคนที่ต้องการหาวิธีลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ตรงนี้เราเน้นย้ำอยู่เสมอนะคะท่านผู้ฟังคืออะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าเป็นวิตามินอาหารเสริมอะไรก็ตามนะคะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยเราต้องรู้ถึงสุขภาพของเรานะคะซึ่งบางครั้งสุขภาพของเราอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในส่วนของยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักหรือว่าไม่เหมาะกับการที่จะทานอาหารเสริมประเภทนั้นประเภทนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันและก็อยู่ในการดูแลของแพทย์กลไกหลักๆเลยนะคะของประกาศลดน้ำหนักเน้นในเรื่องของการควบคุมปริมาณของแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายค่ะ
จึงอาจจะไม่เหมาะนะคะกับคนที่เป็นคนทานน้อยอยู่แล้วหรือว่าไม่ชอบทานจุบจิบเพราะจะยิ่งทำให้ทานได้น้อยลงไปอีกค่ะจนอาจจะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลอรี่ที่ไม่เพียงพอนะคะโดยประการลดน้ำหนักนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยหรือกำลังให้นมบุตรแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลว่าสามารถใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีหรือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า75ปีก็ตามรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่1แต่บุคคลกลุ่มนี้คือคุณหมอไม่แนะนำนะคะว่าไม่ควรใช้แล้วก็ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงผู้ที่มีภาวะตับอ่อนอักเสบแต่อย่างไรก็ตามค่ะการใช้ปากกาลดน้ำหนักควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยแต่การใช้ปากกาลดน้ำหนักก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อปากกาลดน้ำหนักอาจจะมีผลข้างเคียงก็เนื่องจากว่ามีตัวยาที่ส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้อาจทำให้รู้สึกว่ามีอาการคลื่นไส้ได้นะคะมีอาการผะอืดผะอมโดยเฉพาะเมื่อทานเร็วหรือว่าทานในปริมาณที่มากเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงเริ่มการใช้ยาหรือว่ามีการปรับเพิ่มขนาดยาใหม่ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องเสียแดดได้นะคะมีอาการท้องผูกได้เช่นเดียวกันเนื่องจากยาที่ฉีดเข้าไปจะลดอัตราการบีบตัวของลำไส้ก็จะทำให้ลำไส้นั้นทำงานช้าลงจึงมีโอกาสทำให้เกิดอาการท้องผูกนั่นเองค่ะแต่อาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนั่นเองการใช้ปากกาลดน้ำหนักเป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าช่วยควบคุมในเรื่องของการทานควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับเข้าไปในร่างกายให้น้อยลงกว่าเดิมโดยปกติแล้วเมื่อได้รับแคลอรี่น้อยลงกลไกของร่างกายก็จะไปดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อไปใช้ก่อนอยู่แล้วนะคะทำให้กล้ามเนื้อนั้นสลายไปก่อนไขมันน้ำหนักที่หายไปอาจจะไม่ใช่การลดลงของไขมันแต่เป็นการลดลงของกล้ามเนื้อก็ได้ซึ่งการลดลงของกล้ามเนื้อนี่เองค่ะคือเหตุผลที่ถ้าหากว่าคุณหยุดใช้ปากกาลดน้ำหนักจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการโยโย่เนี่ยล่ะค่ะถ้าหากว่ามีการควบคุมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเพื่อให้การลดน้ำหนักของคุณมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพของอาหารที่คุณทานเข้าไปด้วยเน้นการทานอาหารประเภทโปรตีนให้มากลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันลงนะคะทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักต่างๆเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนอกจากนี้นะคะแม้ว่าปากกาลดน้ำหนักอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะคะแต่ก็ควรอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าแพทย์นั้นจะช่วยตรวจสุขภาพร่างกายของเราก่อนช่วยวัดเปอร์เซ็นต์ของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อพร้อมทั้งติดตามผลของการลดน้ำหนักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการด้วยนะคะจึงจะทำให้ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักนั้นดีกว่าอย่านะคะเน้นย้ำว่าอย่าไปซื้อหามาใช้เองโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะตรงนี้ไม่แนะนำนะคะท่านผู้ฟังแต่หลายคนอาจจะมองเห็นว่ามีวางขายทั่วๆไปนะคะขายทางออนไลน์ก็มากเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้เองควรปรึกษาแพทย์ก่อนต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายของคุณก่อนนะคะว่าคุณเหมาะสมกับการใช้การลดน้ำหนักด้วยปากกาจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการแนะนำในส่วนต่างๆอย่าซื้อมาค่ะอย่าซื้อมาทำเองเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคุณได้ก็ขอให้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณสนใจแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าสุขภาพของคุณสามารถที่จะใช้ปากกาลดน้ำหนักได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะในส่วนตรงนี้อย่าเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริงด้วยนะคะ
อย่าเชื่ออย่าเชื่อคำโฆษณาที่มากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เราได้รับอันตรายจากสิ่งที่เราใช้ที่นำสู่เข้าร่างกายโดยที่เรานั้นไม่ได้มีการศึกษามากเพียงพอหรือว่าไม่ได้มีการปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ใครชอบทานวุ้นเส้นกันบ้างคะก็ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนกันอยู่นะคะว่าทานวุ้นเส้นแล้วอ้วนจริงหรือไม่นะคะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักจะทานวุ้นเส้นแทนที่จะทานเส้นแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่จะดีหรือไม่แล้วก็ทำให้ไม่อ้วนจริงหรือไม่อย่างที่ใครๆเขากล่าวกันนะคะเห็นวุ้นเส้นใสๆถ้าหากว่าเจอวุ้นเส้นที่มีลักษณะเหนียวนุ่มยิ่งอร่อยใช่ไหมคะถ้าหากว่าทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะหรือว่าจะทานชาบูลักษณะแบบนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าวุ้นเส้นทานแล้วไม่อ้วนจริงหรือไม่ช่วยในการลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าที่สำคัญวุ้นเส้นจากถั่วเขียวนั้นเป็นแป้งหรือว่าเป็นโปรตีนกันแน่ใช่ไหมคะก็มาไขข้อสงสัยกันในวันนี้ค่ะสำหรับประเด็นนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากระบวนการผลิตวุ้นเส้นคือการนำเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำใช่ไหมคะจากนั้นก็นำไปโม่แล้วก็สกัดเอาโปรตีนและไขมันออกมาเนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพขอไปค่ะต่อคุณภาพของวุ้นเส้นได้นะคะดังนั้นวุ้นเส้นที่วางขายกันตามท้องตลาดจึงแทบจะไม่มีโปรตีนหรือว่ามีไขมันอยู่เลยอย่างถ้าหากว่าดูจากฉลากของสินค้านะคะในส่วนของข้อมูลทางโภชนาการก็จะเห็นว่าปริมาณโปรตีนและไขมันจะเห็นว่าเป็น0กรัมใช่ไหมคะสวนทางกับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่มีราวๆ30ถึง40กรัมเห็นได้ชัดว่าวุ้นเส้นใสๆก็คือแป้งดีๆนี่เองค่ะวุ้นเส้นที่แช่น้ำนะคะจนได้ปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานราวๆ172กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ถ้าหากว่าคำนวณจากวุ้นเส้นแห้ง100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่330กิโลแคลอรี่โดยเหตุผลที่ตัวเลขเขาต่างกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าปริมาณแล้วก็น้ำหนักของเส้นแห้งจะเบาถ้าหากว่านำวุ้นเส้นแห้งไปชั่งให้ได้100กรัมก็จะได้วุ้นเส้นเยอะกว่าน้ำหนัก100กรัมของเส้นที่พองตัวแล้วนะคะแคลอรี่ก็จึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มขึ้นค่ะวุ้นเส้นเขามีคุณสมบัติในการดูดน้ำได้มากนะคะเวลาที่เราทานเมนูวุ้นเส้นเราก็เลยรู้สึกว่าอิ่มได้เร็วอิ่มนานใช่ไหมคะเพราะว่าร่างกายจะได้น้ำจากวุ้นเส้นที่เยอะเหมือนกันและการที่วุ้นเส้นพองตัวก็จะทำให้เราทานแป้งในปริมาณที่น้อยลงดังนั้นค่ะการทานเมนูวุ้นเส้นก็อาจจะช่วยลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันของเราลงได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าว่าเรามีการเปรียบเทียบกับอาหารในหมวดเดียวกันหรือว่าอาหารแลกเปลี่ยนก็จะพบว่าวุ้นเส้นสุก1ทัพพีคือ1ส่วนที่ควรรับประทานก็จะให้พลังงานราวๆ80กิโลแคลอรี่เมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆนะคะอย่างเช่นเทียบกับข้าวสวย1ทัพพีข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งทัพพีขนมจีน1จับเส้นใหญ่ลวก1ทัพพีบะหมี่สุก1ก้อนขนมปัง1แผ่นข้าวโพดประมาณเศษ1ส่วน2ฝักใหญ่ลูกเดือยสุกประมาณเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงฟักทองสุกอีก1ทัพพีเมื่อเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าวุ้นเส้นนั้นให้แคลอรี่พอๆกับข้าวหรือว่าเส้นอื่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทานวุ้นเส้นด้วยแล้วก็ค่ะและเราไปทานคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นทานขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าข้าวที่เรายังคงทานเรียกว่าจัดเต็มอยู่การรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากๆขนาดนี้ก็อาจจะทำให้น้ำหนักของเรานั้นไม่ลดนะคะและยังคงต้องบางคนอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกเพราะว่าทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนั่นเองดังนั้นเมื่อถามว่าทานวุ้นเส้นแล้วช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมอาหารและวินัยในการออกกำลังกายในการที่จะเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินของเรารวมถึงวิธีการทานวุ้นเส้นของเราด้วยนะคะฉะนั้นทานวุ้นเส้นแบบไม่อ้วนทานได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือทานเมนูวุ้นเส้นแบบต
ต้มน้ำใสหรือว่าเมนูยำเมนูลวกที่ไม่มันไม่ทอดเช่นยำวุ้นเส้นลาบวุ้นเส้นวุ้นเส้นน้ำใสไม่ใส่กระเทียมเจียวไม่ใส่เกี๊ยวทอดเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าทานเมนูวุ้นเส้นแบบผัดก็ควรใช้น้ำมันน้อยๆหรือเลือกวิธีการผัดกับน้ำแทนค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการทานวุ้นเส้นจริงๆแล้วสรุปก็คือพอๆกับการที่ทานเส้นในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันนะคะวุ้นเส้นก็ควรทานพร้อมๆกับผักให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของไฟเบอร์ที่จะทำให้เรานั้นอิ่มนานมากขึ้นด้วยนะคะทานวุ้นเส้นพร้อมกับเน้นหนักไปทางโปรตีนก็คือการเพิ่มในส่วนของเนื้อไก่เนื้อปลาเต้าหู้เพื่อจะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มท้องแล้วก็อยู่นานมากขึ้นบริโภคแต่น้อยด้วยนะคะอย่าทานวุ้นเส้นมื้อละเยอะๆเพราะอย่าลืมว่าวุ้นเส้นก็คือแป้งค่ะที่เขาให้พลังงานพอๆกับคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งวุ้นเส้นเป็นเมนูเส้นที่อร่อยใช่ไหมคะถูกใจใครหลายๆคนด้วยทานแล้วก็ไม่เบื่อด้วยแต่ทั้งนี้ก็ควรทานวุ้นเส้นที่ผ่านการแช่น้ำหรือว่าการลวกสุกแล้วเท่านั้นนะคะส่วนเส้นที่ยังดิบยังไม่พองตัวดีอย่าทานเข้าไปนะคะเชื่อว่าก็คงไม่ค่อยมีใครทานอยู่แล้วใช่ไหมคะในส่วนตรงนั้นเพราะว่าวุ้นเส้นนั้นมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูดน้ำอาจจะทำให้ดูดน้ำในลำไส้ของเราแล้วก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะฉะนั้นโดยสรุปก็คือทานวุ้นเส้นแต่พอดีนะคะอย่าเข้าใจว่าวุ้นเส้นทานแล้วไม่อ้วนจริงๆแล้ววุ้นเส้นก็คือให้พลังงานพอๆกับเส้นในรูปแบบอื่นๆซึ่งวุ้นเส้นก็คือแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะฉะนั้นทานแต่น้อยทานแต่พอดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจว่าทานวุ้นเส้นแทนการทานเส้นแบบอื่นก็ยังดีกว่าที่จะทำให้เรานั้นอ้วนได้น้อยลงหรือว่าสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้แต่จริงๆแล้ววุ้นเส้นก็คือแป้งนั่นเองทานแต่น้อยแต่พอดีอย่าทานมากจนเกินไปแล้วก็เสริมในส่วนของไฟเบอร์ที่เราจะได้จากผักด้วยนะคะเน้นในเรื่องของโปรตีนก็คือเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าเต้าหู้ก็ได้นะคะสุดตรงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะใช้ยาแก้แพ้กันมากหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอ่ะเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรแพ้ต่างๆนานาตู่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่มีอาการแพ้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้ยาแก้แพ้แต่ทั้งนี้การใช้ยาแก้แพ้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะอย่างที่ได้บอกไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามนะคะยาเสริมอาหารเสริมหรือว่ายาต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะบางครั้งนะคะการใช้ยาที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราไปซื้อยามาทานเองใช่ไหมคะโดยที่ไม่ทราบถึงสภาพร่างกายของเราแล้วก็บางคนอาจจะมีการคาดเดาเองด้วยนะคะว่าเราอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่คือเป็นคุณหมอซะเองโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็ไปซื้อหายามาทานเองตรงนี้อาจจะไม่ใช่การรักษาที่ตรงจุดนะคะและอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราแพ้อากาศใช่ไหมคะอาจจะมีอาการอะจามน้ำมูกไหลมีอาการไอแพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าอาจจะแพ้พิษของแมลงบางชนิดก็ได้จนบางคนอาจจะมีผื่นขึ้นตามร่างกายนะคะยาแก้แพ้ก็อาจจะเป็นสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงแต่หลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ไปซื้อยาแก้แพ้มาทานเพื่อที่จะบรรเทาอาการป่วยเองหรือแม้แต่ตอนเป็นหวัดแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยาแก้แพ้มาแล้วก็ยาลดน้ำมูกมาพร้อมๆกันใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่ายาแก้แพ้ต่างจากยาลดน้ำมูกอย่างไรเอาเป็นว่าเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้นะคะยาแก้แพ้นะคะเป็นกลุ่มยาต้านสารฮิสตามีนค่ะซึ่งก็เป็นสารที่อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายอยู่แล้วเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสารที่ก่ออาการแพ้จะทำให้ฮิสตามีนนั้นถูกหลั่งออกมาจนเกิดอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นมีอาการคันเกิดผื่นน้ำมูกไหลหายใจลำบากดังนั้นการทานยาแก้แพ้จะไปช่วยบรรเทาอาการคันไอจามน้ำมูกหรือหายใจลำบากบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการอื่นร่วมด้วยก็ได้นะคะที่เกิดจากอาการแพ้ทั้งนี้นะคะยาแก้แพ้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนั่นคือยาแก้แพ้แบบที่ทำให้ง่วงหรือที่เรียกว่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมค่ะยาแก้แพ้กลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการภูมิแพ้อากาศที่มีอาการเยื่อจมูกอักเสบเช่นอาการคันจามน้ำมูกไหลมีลมผื่นลมพิษภูมิแพ้ผิวหนังอาการคันจากพิษแมลงพืชพิษต่างๆหรือว่าสารเคมีบางชนิดรวมไปถึงบรรเทาอาการเมารถเมาเรือก็ได้นะคะแต่ว่ายาตัวนี้ที่ผ่านเข้าสู่เซลล์สมองจะไปกดประสาทก็จะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงซึมเมื่อทานยาแก้แพ้ชนิดนี้เข้าไปและอาจจะพบอาการกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่งนอนไม่หลับจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าปัสสาวะคั่งน้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเด็กในคนชราหรือว่าคนที่ได้รับยาแก้แพ้ชนิดนี้ในปริมาณที่สูงดังนั้นการทานยาแก้แพ้แบบง่วงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรไม่ควรซื้อยามารับประทานเองนะคะเพราะว่ายาชนิดนี้ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเครื่องจักรขับรถก็ไม่ควรใช้ยาแก้แพ้ชนิดนี้ด้วยห้ามใช้ร่วมกับยากล่อมประสาทยานอนหลับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังการใช้ในเด็กเล็กรวมถึงหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรค่ะกลุ่มที่2นั่นคือยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงคือเป็นยาแก้แพ้รุ่นใหม่ค่ะที่เขามีการปรับให้ตัวยานั้นยังคงออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับตัวเก่าแต่ตัวยาจะผ่านเข้าสมองได้น้อยมากจึงทำให้ทานแล้วไม่รู้สึกว่าง่วงซึมเท่ากับยาแก้แพ้แบบดั้งเดิมนะคะโดยรวมแล้วยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงสามารถรักษาอาการแพ้ได้คล้ายๆกับ
กลุ่มดั้งเดิมแต่บรรเทาอาการลมพิษแบบเฉียบพลันได้ดีกว่าแล้วก็ลดอาการคันได้เร็วกว่าแต่สำหรับอาการน้ำมูกไหลเมารถเมาเรืออาจจะช่วยได้ไม่ดีเท่ากับยาแก้แพ้ชนิดง่วงนอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงอาจจะพบอาการง่วงซึมจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าได้น้อยกว่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมแต่การใช้ยาชนิดแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาของยาขึ้นได้นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตผู้ป่วยคลื่นหัวใจผิดปกติควรใช้ยาแก้แพ้ชนิดนี้อย่างระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะรู้นะคะว่ายาแก้แพ้นั้นช่วยรักษาอาการแพ้ต่างๆได้แต่ลองมาดูกันค่ะว่ายาแก้แพ้สามารถรักษาอาการอะไรได้บ้างก็คืออาการคันอาการอักเสบอาการบวมเป็นผื่นหรือว่าตุ่มแดงแล้วก็มีอาการคันนะคะตาแดงตาแฉะอาการจามน้ำมูกไหลคลื่นไส้อาเจียนอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้เนื่องจากเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินค่ะแล้วก็ยาแก้แพ้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาโรคก็คือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โรคหวัดไข้หวัดใหญ่อาการโรคแพ้อาหารนะคะแล้วก็ลมพิษอาการแพ้ยาแพ้พิษแมลงแล้วก็ผึ้งต่อยได้ทั้งนี้นะคะยาแก้แพ้ทุกชนิดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาศัยฤทธิ์ทำให้ง่วงของยาแก้แพ้คือทานยาแก้แพ้เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นนอนหลับนั่นเองแต่ถ้าหากว่าทานยาแก้แพ้เพื่อจุดประสงค์นี้บ่อยๆอาจจะทำให้ระบบประสาทมีความเคยชินค่ะจนต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเพราะทานเท่าเดิมไม่ค่อยช่วยทำให้ง่วงสักเท่าไหร่แล้วนะคะและการทานยาแก้แพ้ต่อเนื่องนานๆอาจจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดทำให้หายใจลำบากแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใจสั่นมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารก็จะรู้สึกว่าปวดท้องเกร็งคลื่นไส้อาเจียนได้นอกจากนี้ยาแก้แพ้อาจจะมีผลต่อหัวใจและตับถ้าหากว่าคุณทานติดต่อกันนานๆด้วยนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ยาแก้แพ้เพื่อหวังว่าจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะย้ำกันอีกครั้งยาแก้แพ้ต้องมุ่งเป้าไปเรื่องของการแก้แพ้ต่างๆอาการต่างๆที่เราเป็นนะคะและก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยฉะนั้นอย่าซื้อหามารับประทานเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันใหม่ก็จะนำสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลผู้ที่อยู่ในบ้านของท่านโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัววันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
5: นางสาวนริดาเพิ่มจีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้อง
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทนภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตี กรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ได้ผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สภาข่าวสารเมืองล้านนา ห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองมุ่นๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดคณยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการแจ้งเตือนต่างๆนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3นะครับก็มีการแจ้งเตือนในช่วงของวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักและก็ฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากในช่วงของวันที่8ถึง11กันยายน2569ก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของวันที่8ถึง12กันยายน2569นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ระมัดระวังในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มตุยนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่8ถึง12กันยายน2569ก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงลาดเชิงขออภัยนะครับในพื้นที่เสี่ยงลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงตัวนะครับซึ่งที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569หลังจากที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากในช่วงของวันที่8ถึง11กันยายน2569ก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักและก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยในช่วงของวันที่9ถึง12กันยายน2569นี่นะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของการเฝ้าระวัง
เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่8ถึง12กันยายน2569นี่นะครับมาดูสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลาเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยตุยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวกันแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจต่างๆซึ่งสาเหตุสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรการลักลอบเผาป่าการเผาขยะเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดฝุ่นควันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เป็นปัญหาฝุ่นควันและก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการในปี2570ในการรับมือปัญหาฝุ่นควันและก็ PM 2.5ซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและก่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570เพื่อที่จะนำผลการดำเนินงานและก็บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและก็พัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570เพื่อมีความชัดเจนและก็สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงชุมชนและก็กำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและก็ค่าเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยมีนายสมคิดปัญญาดีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่นายอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับสำหรับผลการดำเนินงานในปี2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ก็พบจุดความฮ้อนจำนวน 11,023 จุดขณะที่ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 4,644 จุดคิดเป็นร้อยละ42และมีพื้นที่เผาไหม้จำนวน 1,529,400 ไร่จากข่าวเป้าหมาย 907,104 ไร่คิดเป็นร้อยละ59ขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่53วันลดลงจากข่าวเป้าหมาย11วันหรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งลดลงจากค่าเป้าหมาย 1,532 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีข้อจำกัดเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความฮ้อนส่วนใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่ป่าก็ทำให้การเข้าถึงเพื่อที่จะควบคุมและก็ดับไฟทำได้ยากประกอบกับปัจจัยในด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและก็บทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการยกระดับการรับมือในปี2570นี่นะครับซึ่งการประชุมก็ยังมุ่งสร้างความเข้าใจและก็บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ PM 2.5 ในปี2570เพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
ปัญหาฝุ่นควันและก็ PM 2.5 ซึ่งทุกๆปีนะครับเราก็จะต้องเผชิญและก็พบในเรื่องของปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายท่านกังวลนะครับเพราะว่าฝุ่นควันเหล่านี้นะครับจะสร้างผลกระทบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับก็ทำให้หลายท่านไม่สบายเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและก็เด็กเล็กนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ดำมุทุบฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store ตามอันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิติ้งนำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และก่องานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็มีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570รวม15วันนะครับซึ่งทางด้านของนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และก็งานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570ครั้งที่1โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีการหารือแนวทางการจัดงานโดยได้มีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570รวม15วันที่ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและก่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรต่างๆร่วมกันจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแห่งหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับก็คือการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือว่าเหตุจำเป็นต่างๆโดยเบื้องต้นนะครับได้มีการตั้งเป้าที่จะมีการจัดทำสลากกาชาดจำนวน 200,000 ฉบับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และก่องานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มีการกำหนดจัดขึ้นในปีขออภัยนะครับโดยมีการกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570รวม15วันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมุทุบูฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับในเดือนมกราคมนะครับก็จะมีเรื่องของการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยหรือว่าแม่ระมิงเกมนะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570ที่สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยหรือว่าแม่ระมิงเกมนะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมกันประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570หรือว่าแม่ระมิงเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักกีฬานอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทหารในการสนับสนุนสถานที่สำหรับใจเป็นที่พักนักกีฬาเพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่พักเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็เพียงพอตัวนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับมุ่งหวังในเรื่องของการจัดแข่งขันแม่ระมิงเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรมนะครับในเดือนมกราคม2570นะครับมีทั้งงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และก็งานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570ส่วนงานการแข่งขันกีฬานะครับแม่ระมิงเกมก็จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากน

0: ครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
0: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
6: นางสาวลลิดาเพลิดที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลการผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่การจิตปาโลรายงาน
5: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
8: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้น

0: ที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาไลข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้ 053-276-0068 อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังในบ่ายของวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกันในช่วงของคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่กับดีเจแจ้งอริสาเปียงตั้งค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ทักทายกันในช่วงยามบ่ายนะคะหลายพื้นที่มีฝนตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทางต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางเชียงใหม่เท่านั้นเองโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เดินทางไปไหนวางแผนกันให้ดีๆเส้นทางไหนเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ดินโคลนถล่มนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางกันไว้ให้ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะเป็นในบรรยากาศของเพลงสตริงนะคะเพลงทีป๊อปกันบ้างคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้ทางหลังใหม่0532767 93ค่ะ0532767 93นะคะเดินทางมาถึงเดือนที่9ของปีแล้วคุณผู้ฟังเดือนหน้าก็จะมีกิจกรรมลันนาเอ็กซ์โปเดือนถัดไปก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับลอยกระทงเดือนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของงานประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะและช่วงต้นปี70เลยก็คืองานฤดูหนาวปีนี้มติออกมาแล้วจัดหนักจัดเต็มเชียงใหม่เตรียมพร้อมมากๆไฮซีซั่นปีนี้เอาให้แบบสนุกสนานกันข้ามปีเลยเขาดาวเสร็จต่อด้วยงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่กันต่อนะคะในช่วงไฮซีซั่นน่าจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวายาวไปจนถึงมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาค่ะวางแผนการท่องเที่ยวกันไว้ให้ดีพี่ๆน้องๆผู้ประกอบการเตรียมพร้อมเลยตอนนี้เชื่อว่าหลายๆที่พักโรงแรมมีการจองเข้ามาใกล้เต็มแล้วโดยเฉพาะในช่วงของงานเทศกาลลอยกระทงนะคะต่อเนื่องกับงานปลายปีมีงานเยอะมากๆค่ะอีเวนต์เชียงใหม่จัดหนักจัดเต็ม12เดือน12ธีมนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดกิจกรรมอีกเยอะเลยให้กับคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสใช้สอยกันแบบเต็มที่ผู้ประกอบการก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะเชียงใหม่เวลคัมจริงๆนะคะเอามาพูดถึงแพลนและก็การเตรียมจัดงานใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คืองานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะในต้นปี2570นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเดือนที่9ของปี2569แล้วอีกไม่กี่เดือนค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แต่ยังมีเวลาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยปีนี้ยังทำไม่เต็มที่แพลนหลายๆแพลนยังไม่สำเร็จเรายังมีเวลาอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าต้นปีหน้าโอ้โหจัดเต็ม15วันนี้วางแผนกันไว้ให้ดีนะคุณผู้ฟังว่าจะไปเที่ยวงานฤดูหนาววันไหนดีจัดใหญ่จริงๆนะ15วันนะคุณผู้ฟังลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมเอาของดีของเด็ดของจังหวัดเชียงใหม่จาก25อำเภอมารวมไว้สินค้าร้านดังอาหารร้านเด็ดนะคะแล้วก็กิจกรรมมากมายบนเวทีความสนุกสนานทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดค่ะแล้วก็การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมรายได้โดยเฉพาะไฮไลท์เลยก็คือการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลมัทฉากาชาดนี่ลุ้นรางวัลใหญ่กันทุกนะคะแล้วก็ลุ้นได้ทุกๆวันตลอด15วันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะเนี่ยคุณผู้ฟังปีนี้โดยเบื้องต้นตั้งเป้าจัดทำสลากกาชาดที่ 200,000 ฉบับไม่รู้ว่ารางวัลใหญ่เป็นอะไรแต่ก็หนึ่งในนั้นก็ขอให้เป็นเราได้ไหมปี2570นี้ขอโชคใหญ่เป็นรางวัลใหญ่สลากกาชาดงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะอยากเป็นผู้โชคดีคนนั้นจังเลยนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็มีความหวังกันทุกปีนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปีนี้ก็เตรียมพร้อมค่ะเทศกาลต่างๆแล้วก็สนุกสนานกันต่อคึกคักกันอย่างต่อเนื่องเลยที่เชียงใหม่ยาวๆไปจนถึงปีหน้าแพลนเรื่องของการจัดกิจกรรมมหกรรมต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ของเราไม่มีลดน้อยถอยลงอย่างแน่นอนมีแต่จัดยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระจาย
รายได้สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นการมอบความสุขค่ะและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงเก่าๆที่หลายๆคนนะคะน่าจะร้องตามได้เชื่อว่าเปิดขึ้นมานี้ฮึมฮำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องอีกสักเพลงดีกว่าค่ะเพลงนี้เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้แน่นอนไม่ได้ฟังนานมากแล้วเหมือนกันเพลงนี้

คุณผู้ฟังคะก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วค่ะในช่วงนี้มาฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่ามีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะกระเจียวประทุมมาพร้อมใจกันผลิบานอวดสีสันแห่งธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะและคนที่ชื่นชอบนะคะมาสัมผัสสีสันของกระเจียวประทุมมาก่อนฤดูกาลแห่งการผลิบานจะผ่านพ้นไปค่ะเมื่อเข้าสู่ในช่วงแห่งการผลิบานของกระเจียวประทุมมาพื้นป่าสีเขียวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกตกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้หลากหลายเฉดค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่งดงามและเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติพร้อมกับเก็บภาพความประทับใจขณะนี้ดอกกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์กำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่การจัดแสดงสร้างบรรยากาศเสมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความหลากหลายของกระเจียวปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้ความงดงามและความหลากหลายของพืชในกลุ่มของปทุมมาและกระเจียวกันได้จุดชมความงามของดอกกระเจียวปทุมมาจะอยู่บริเวณลานกระเจียวปทุมมาตรงข้ามทางเดินเหนือเรือนยอดไม้โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันค่ะสามารถเดินชมดอกไม้ตามเส้นทางได้อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงของฤดูกาลผลิบานแล้วกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ค่ะซึ่งสะท้อนบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมใช้ช่วงเวลาแห่งการผลิบานนี้เป็นโอกาสในการพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความงดงามของพันธุ์ไม้ในบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบกรีนซีซันเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีสถานที่หลากหลายสถานที่ที่เราสามารถไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติกันได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำและเชิญชวนค่ะนอกเหนือจากได้สัมผัสความงดงามแล้วเรายังได้เรียนรู้ในเรื่องราวของพฤกษศาสตร์ด้วยที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเราอยู่ไม่ไกลค่ะก็ไปเที่ยวกันได้ทุกวันเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะท่านใดไปแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปมาอวดกันด้วยแล้วกันค่ะความงดงามเหล่านี้จะเบ่งบานในช่วงฤดูฝนเราก็จะเห็นความสดชื่นความสดใสหลากหลายสีสันที่แต่งแต้มออกมานะคะทำให้เราได้สัมผัสถึงการพักผ่อนการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติก็เหมือนกับเราได้พักผ่อนรีแลกซ์เนาะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเหมือนได้หยุดเวลาหลังจากที่ทำงานหรือใช้ชีวิตด้วยความ

0: รีบมาตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเราอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติบ้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติมีเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินเทลวิ่งเทลเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการไปสัมผัสความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสถานที่ต่างๆนะคะก็ลองไปพักผ่อนหย่อนใจค่ะคุณผู้ฟังไปชาร์จพลังงานไปสูดหายใจให้เต็มปอดเราจะได้มีแรงกลับมาลุยแล้วก็สู้กันต่อนะคะเหมือนกับเปิดฟังสทเชียงใหม่ทุกวันฟังเพลงเพราะๆฟังเสียงดีเจบ่นๆให้ฟังนำข่าวสารดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับน้องแอนเจนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังแอนเจนบอกว่ามีข่าวมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนก็จะมาพูดถึงข่าวการบุกสแกมเมอร์นะคะที่เป็นกระแสดังตอนนี้และน่ากลัวที่สุดนะคะเมื่อวันที่7กันยายนก็คือเมื่อวานค่ะคือการเปิดโปงอาณาจักรสแกมเมอร์โอสมิธค่ะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังกองทัพไทยนะคะเข้าควบคุมพื้นที่และนำคณะสื่อสารมวลชนนะคะเข้าไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมค่ะโดยมีรายละเอียดที่น่าตกใจดังนี้ค่ะสิ่งที่พบในรังสแกมเมอร์นะคะก็คือโรงพักปลอมค่ะ6ประเทศพบห้องจำลองสถานีตำรวจของประเทศต่างๆค่ะเช่นจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามค่ะภายในห้องนะคะมีครบทั้งเครื่องแต่งกายตำรวจเครื่องแต่งกายตำรวจประเทศนั้นๆค่ะฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมค่ะและบทสคริปต์สำหรับใช้พูดวิดีโอคลอหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงค่ะแล้วยังพบห้องผ่าตัดปริศนาอีกนะคะพบห้องผ่าตัด1ห้องภายในอาคารโรงพยาบาลจำลองค่ะ3นะคะคุกใต้ดินและสำนักงานหลอกลวงค่ะพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีขนาดใหญ่กว่า500ไร่เลยค่ะถูกแบ่งเป็นโซนต่างๆทั้งโรงพยาบาลสถานบันเทิงคุกใต้ดินสำหรับกักขังและอาคารสำนักงานหลอกลวงออนไลน์เต็มรูปแบบค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะไม่มีงานสบายรายได้สูงในต่างประเทศค่ะแล้วก็ความกลัวคือความโลภคือความกลัวและความโลภนะคะคืออาวุธหลักค่ะค่ะป้องกันข้อมูลส่วนตัวเท่าชีวิตนะคะแก๊งสแกมเมอร์รู้ชื่อนามสกุลหรือแม้เลขบัตรประชาชนของเราเพราะข้อมูลเลือดไหลนะคะดังนั้นเราต้องไม่กดลิงก์แปลกปลอมไม่สแกนใบหน้าในแอปนอกกรอบที่น่าสงสัยและไม่บอกรหัส OTP แก่ใครเด็ดขาดค่ะเพราะนั่นคือประตูด่านสุดท้ายในการคุมบัญชีธนาคารของคุณค่ะ
0: ค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเพราะว่าสแกมเมอร์เขาก็จะมีกลวิธีล่อลวงต่างๆมาปั่นประสาทให้เราหลอกให้เรากลัวหลอกให้เราเชื่อแล้วก็หลอกให้เราโอนสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมโอนเขาก็จะมีหลอกล่อให้เดี๋ยวฉันจะมาคอนโทรลเองนะเพียงแค่บอกรหัสมาสแกมเดียวเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าหมดบัญชีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เสมอค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องแจ้งเตือนกันทุกวันเพราะว่าถ้าดูสถิติจากของการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับการหลอกมีทุกวันมีคดีทุกวันมีสถานการณ์เกิดขึ้นทุกวันดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนคุณฟังทุกวันเช่นกันนะคะเอาเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงนี้ดีกว่ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวมาประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนคุณฟังและพี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสเสน่ห์รสล้านนา Flavor Soft ล้านนากับเมนูยกระดับอาหารถิ่นสู่สากลรังสรรค์โดยร้านเด่นเชฟดังเมนูอร่อยรวมกันมากกว่า40ร้านไว้ในที่เดียวตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้ณลานควงประตูท่าแพค่ะซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมและวงดนตรีชื่อดังม่วนจอยกันนะคะตั้งแต่ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงประมาณ4ทุ่มค่ะ12นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะระหว่างนี้ค่ะตลอดการจัดงานจะมีการสาธิตทำเมนูอาหารจาก local to global from local to global ยกระดับอาหารถิ่นจะเป็นเมนูที่เชื่อว่าหลายคนตะลึงอึ้งโอ้โหเมนูแบบนี้ คุณผู้ฟังลองนึกภาพนะถ้าเราเอาแกงตูนขึ้นมาทำเป็นเมนูแบบฟิวชั่นยกระดับขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนรสชาติจะเป็นยังไงหรือเมนูอื่นๆค่ะหรือเมนูอื่นๆนะคะเมนูซุปเมนูของหวานเมนูของคาวคือมีเยอะมากๆแล้วเชฟดังๆของเชียงใหม่เราเยอะมากจริงๆฝีมือนี่โอ้โหระดับขั้นเทพทั้งนั้นนะคะภายในงานนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของรสชาติอาหารล้านนาที่แปลกตาออกไปค่ะทั้งนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารถิ่นและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายห้ามพลาดนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเขาจะมีการตกแต่งฟิลแบบดินเนอร์อ๋อพาคนรักพาคนพิเศษพาคนที่คนในครอบครัวนะคะหรือพาคนที่คุณอยากจะมีความทรงจำดีๆไปเที่ยวกันงานนี้ได้เลยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะคะกับงานสัมผัสเสน่ห์รสล้านนา Flavors of ล้านนาซึ่งเป็นการยกระดับเมนูอาหารถิ่นสู่สากลค่ะ From Local to Global นะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเมนูอาหารล้านนาของเราด้วยเชฟดังร้านเด่นเมนูสุดอึ้งไม่รู้แหละว่าจะมีเมนูไหนบ้างแต่ที่รู้มานี่โอ้โหเราอึ้งไปหลายเมนูเลยเหมือนกันนะคะก็มีการทำข่าวประชาสัมพันธ์โปรโมทกันไปแล้วค่ะดินเนอร์มื้อค่ำสุดประทับใจ 11-13 กันยายนนี้เจอกันที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายกันอีกช่วงนึงค่ะช่วงนี้เป็นเพลงเก่าๆบ้างเนาะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางออนไลน์เก่ามากเลยนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะลองตามได้ฟังกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะยังพอเปิดเพลงที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ได้สัก 2-3 เพลงนะคะวันนี้ช่วงของรายการคุยสบายยามบ่ายต้องขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะฝากติดตามรายการของเราทุกๆรายการทุกชั่วโมงกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับดีเจของสวทเชียงใหม่เรานะคะแล้วก็ทีมผู้จัดรายการทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่นำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆช่วงรายการค่ะสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆตามคำขอวันพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตนะคุณผู้ฟังติดภารกิจค่ะอาจจะไม่ได้มาจัดรายการเดี๋ยวฝากเปิดเพลงเพราะๆให้แต่ว่าวันพฤหัสมีนัดกันนะคะกับเพลงลูกทุ่งค่ะFC เพลงลูกทุ่งรอเลยโทรเข้ามาขอหลังไมค์กันได้เช่นเคยนะคะเดี๋ยววันพฤหัสแจ้งกลับมาจากรายการตามปกติวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เนื้อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า

0: คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องใดแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
5: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมุดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้นะคะแดดค่อนข้างจะแรงนะคะทำให้ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันพุธที่9กันยายน2569นะคะยาวไปจนถึงวันที่12กันยายน2569ค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการออกประกาศฉบับที่3วงเล็บนะคะ 108/2569 เรื่องฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือดังนั้นนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่12กันยายน2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ก็จะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะที่จะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะดังนั้นก็เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของฝนที่จะตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะต้องบอกว่าเรามีนัดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเราบอกว่าวันนี้นะในรายการเนี่ยจะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามชิงรางวัลส่งตรงถึงบ้านหรือว่าจะมีการเปิดสายหน้าใหม่ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้สอบถามนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักโภชนาการชำนาญการนะคะกลุ่มงานโภชนศาสตร์นะคะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนะคะคุณณประภัทรอริยะเครือสวัสดีค
1: ่ะ
0: หรือเราจะเรียกว่าคุณต๋อย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องต๋อยนะคะหรือว่าคุณณประภัทรอริยะเครือนะคะซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักโภชนาการชำนาญการกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะ
1: คะ
0: ขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD เราก็มีการไลฟ์สดด้วยนะคะก็จะได้พูดคุยนะคะสามารถที่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะมีการเปิดสายหน้าใหม่ด้วยนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหากว่ามีคำถามอยากจะสอบถามนะคะคุณต๋อยนะคะณประภัทรนะคะอริยะเครือนะคะนักโภชนาการชำนาญการจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ได้เดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดสายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยนะคะกับทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็เป็นหัวข้อชื่อว่ากินอย่างไรห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กันก่อนว่าวันนี้นะคะทางคุณต๋อยหรือว่าคุณณประภัทรนะคะจะพูดคุยในหัวข้อนี้เนื่องจากว่าคุณต๋อยหรือคุณณประภัทรเนี่ยนะคะก็เป็นนักโภชนาการชำนาญการนะคะซึ่งนักโภชนาการชำนาญการก็จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ของเราก็จะมีทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะกับผู้ป่วยนะคะที่รับมารับคำแนะนำนะคะในเรื่องของการทานอาหารนะคะแล้วก็ประเมินโภชนาการ นะคะ
0: เยี่ยมไปเลยนะคะก็คือผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนไข้เนาะที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีทั้งผู้ป่วยเป็นเขาเรียกว่าคนไข้ใน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็คนผู้ป่วยนอก
1: ผู้ป่วยนอก
0: นะคะซึ่งนักโภชนาการเนี่ยก็จะต้องดูแลในเรื่องของอาหารให้กับผู้ป่วยทั้งสองประเภทด้วย
1: จะเป็นถ้าเป็นอาหารหมายถึงว่าถ้าทำอาหารใช่ไหมคะก็จะเป็นผู้ป่วยในส่วนผู้ป่วยนอกเนี่ยก็คือเราจะให้คำแนะนำนะคะคำแนะนำในเรื่องของการทานอาหารของแต่ละโรคอะค่ะแต่ละรายใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องทานอาหารทุกวันเลยเนาะนะคะแต่ว่าอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมีความสำคัญกับสุขภาพของเรามากเลยนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเราทานอะไรเราก็จะเป็นแบบนั้นถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่
0: ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะนอกจากหัวข้อที่คุณณปภัทรนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วว่ากินอย่างไรห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกแล้วนะคะเดี๋ยวผู้จัดขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเอ๊ะเราจะทานอาหารอะไรที่เราจะสามารถลดความอ้วนได้ด้วย
1: ได
0: ้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็เอาในเรื่องของเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะคะค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะอยากจะทราบว่าอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันนะคะนะคะเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกอย่างไรนะคะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงตัวอาหารนะคะบอกว่ามีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยในแง่ของการเพิ่มความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงได้นะแต่ไม่ได้บอกว่ากินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นสโตรกนะคะแต่มันเกิดจากการกินที่สะสมนะคะสะสมค่อยๆสะสมมานะคะจากพฤติกรรมของเรานะคะเนาะการกินแบบนี้ทุกๆวันนะคะประมาณนั้นเนาะเราลองนึกภาพง่ายๆเลยก็ได้ค่ะว่าใน1วันเนี่ยเราทานอะไรไปบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ข้าวนะฮะข้าวกับข้าวเนาะเครื่องดื่มอะไรนะฮะขนมนะหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เราเนี่ยเติมเข้าไปในอาหารนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากินเป็นประจำแล้วกันเนาะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะคือก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะที่ว่าทานอาหารดีสุขภาพเราก็จะดีแต่ถ้าทานอาหารที่ไม่ดีสุขภาพเราก็จะไม่ดีเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณต๋อยนะคะหรือว่าคุณณภัทรบอกนะคะว่าแต่เราไม่ได้ว่าเราทานวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นแรงก็คือเป็นเรื่องของการสะสม
1: ใช่
0: นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราชอบทานแบบเนี้ยนะคะเป็นประจำเลยนะคะเป็นเมนูโปรดนะคะแล้วเราก็เป็นคนชอบทานเค็มนะคะชอบทานหวานนะคะอะไรแบบนี้ก็คือสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ทานทุกวันทุกวันนะคะก็อาหารที่เราทานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกได้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าอาหารที่ไม่ว่าจะเป็นหวานมันเค็มนะคะมันก็จะส่งผลอย่างเค็มก็จะส่งผลต่อความดันโลหิตสูงถูกไหมคะถ้าเราทานเยอะๆแล้วก็น้ำตาลเนาะกินบ่อยๆกินนานๆน้ำตาลสูงๆก็ส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานได้นะคะเนื้อหรือว่าชอบกินของทอดของมันบ่อยๆประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดเราก็จะสูงซึ่งพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยนะคะที่ปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้นะคะ
0: ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าโหหลายท่านบอกว่าก็ชอบเลยอะนะคะบางท่านก็ยังคงชอบอาหารเค็มหวานนะคะอาหารประเภททอดต่างๆนะคะก็ล้วนมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองหมดเลย
1: ใช่ค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันนะคะกับทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในหัวข้อกินอย่างไรห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีคำถามให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลแล้วก็ยังจะมีการเปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังที่อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับคุณณปภัทรนะคะนักโภชนาการชำนาญการจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ด้วยนะคะคราวนี้เราทราบแล้วว่าอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมีผลหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกด้วยดังนั้นนะคะถ้าเรา ควรจะเลือกทานอาหารดีไหมอ่ะนะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันนะคะไม่ให้ตัวเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกทานอาหารยังไงดีหรือว่าทานอาหารครบ3มื้อไม่ครบหรือว่ายังไงดีคะ
1: โอเคค่ะก็จริงๆมันจะมีรูปแบบการทานนะคะที่มันก็ชื่อเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินดัชไดเอทนะคะหรือว่าไมล์ไดเอทนะแต่ถ้าเราใช้วิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือจานอาหารสุขภาพนั่นเองนะคะ2ต่อ1ต่อ1เนาะนะคะถ้าเราหยิบจานมา1จานนะคะ1ใบเนาะเราก็แบ่งจานออกเป็น4ส่วนนะคะ4ส่วนนี้ก็เหมือนกากบาทลงไปในจานเนาะมันก็จะมี4ช่องเท่าๆกันนะคะ2ช่องนะคะเราจะเป็นผักหรือครึ่งจานนะคะจะเป็นผักนะคะก็จะมีทั้งผักใบเขียวแล้วก็ผักหลากหลายสีอันนี้จะเป็นผักไปเลยนะคะส่วนอีก2ช่องที่เหลือนะคะช่องนึงก็จะเป็นของกลุ่มของข้าวแป้งโดยกลุ่มข้าวแป้งเนี่ยเราจะเน้นเป็นข้าวหรือธัญพืชไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือว่าข้าวสองมือได้หมดนะคะหรือขัดสีน้อยได้หมดเลยนะลูกเดือยอะไรเงี้ยก็ใช่นะคะกลุ่มของข้าวแป้งเปลือกมันก็จัดอยู่ในกลุ่มของข้าวแป้งเหมือนกันนะคะอีกช่องที่เหลือนะคะก็จะเป็นส่วนของโปรตีนที่ดีนะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเนาะก็เช่นปลานะคะไข่เต้าหู้นะคะไก่นะคะส่วนเนื้อแดงทานได้นะคะแต่ละไม่บ่อยนะคะจะไม่บ่อยเท่าเนื้อสัตว์สีขาวแล้วกันเนาะเป็นพวกกลุ่มสีขาวจะมีไขมันต่ำนะคะโดยเฉพาะปลาทะเลเนาะก็ต้องมีทานปลาทะเลบ้างนะคะหรือว่าปลาที่มีโอเมก้า3นะคะแต่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีปลาทะเลเยอะเนาะแต่ว่าปลาทูยังพอหาได
0: ้ค่ะ
1: นะคะซึ่งปลาน้ำจืดก็มีปริมาณของโอเมก้า3เยอะเหมือนกันอย่างเช่นปลาสวายปลาช่อนปลากระพงบ้านเราก็ยังพอหาได้เนาะนะคะปลาดุกก็มีค่ะเพราะนั้นถ้าทานหลากหลายไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้โอเมก้า3นะคะแต่ขอให้ทานบ่อยๆเป็นประจำนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะหมายความว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลอาหารการกินของเราให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือในหนึ่งมื้อเอาจานมาหนึ่งจานแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนแรกเนี่ยควรจะเป็นผัก
1: ใช่ค่ะเป็นผักเลยนะ
0: สองส่วนแรก
1: สองส่วนแรกเลย
0: ครึ่งจานครึ่งจานเป็นผักเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหนึ่งในสี่ก็จะเป็นแป้งนะคะก็เป็นควรจะเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวขัดขาวเนา
1: ะ
0: ค่ะควรจะเป็นข้าวกล้องนะคะหรือว่าไรซ์เบอร์รี่ต่างๆก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นประเภทแป้งไป
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกส่วนหนึ่งก็ควรจะเป็นโปรตีน
1: ที่ดี
0: ค่ะคราวนี้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ขอแทรกนิดนึงค่ะว่าหลายท่านนิยมบอกว่าคนที่สูงวัยอ่ะนะคะเราควรจะรับประทานโปรตีนให้มากขึ้นอันนี
1: ้
0: ถ้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: จริงๆก็ผู้สูงอายุใช่ไหมคะพูดถึงผู้สูงอายุก็ควรจะทานโปรตีนแต่ว่าอันนี้เราจะหลักๆเราจะคำนวณของแต่ละบุคคลนะคะอาจจะ 1.2 1ต่อน้ำหนักตัวค่ะต่อน้ำหนักตัวก็คือคูณ 1.2 กับน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะก็จะได้โปรตีนที่ควรที่ได้รับใน1วันนะคะ
0: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คือเอาสูตรนี้ไว้ก่อนนะคะว
1: ่า
0: ส
1: ู
0: ตรง่ายที่เราจะห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือแบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนจะเป็นผักนะคะและ1ส่วนเป็นแป้งเนาะนะคะแล้วก็ควรจะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดขาวนะคะค่ะเป็นไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวกล้องไปแล้วอีกส่วนควรจะเป็นโปรตีนนะคะโดยเฉพาะควรจะเป็นอย่างเช่นปลานะคะอย่างปลาทางเหนือของเราก็มีโอเมก้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจานอาหารที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะใช้สูตรแบบนี้เลยถ้าเราทานแบบนี้อันนี้จะห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองแน่ๆเลย
1: ค่ะเนื่องจากว่า1ถ้าเป็นโปรตีนไขมันต่ำเนาะ
0: ค่ะ
1: ไขมันก็จะไม่สูงแล้วก็ในการปรุงประกอบด้วยนะคะก็มีส่วนนะคะก็ไม่ก็เรียงการทอดนะคะหรือการใช้น้ำมันเยอะๆนะเน้นต้มตุ๋นนึ่งปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือใช้น้ำมันน้อยก็ได้แล้วก็เลือกใช้น้ำมันที่ดีแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ใช้ปริมาณน้อยๆนะคะไม่ต้องทานเยอะก็แบบผัดน้ำมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ ค่ะอันนี้ก็ถ้าเราทานได้แบบนี้นะนะคะสุขภาพดีแน่ๆนะคะแล้วก็ต้องในเรื่องของรสใช่ไหมคะก็จะต้องลดในเรื่องจะเค็มมากนี่ก็ไม่ได
1: ้ค่ะลดก็คือน้ำตาลเนาะไม่ต้องปรุงเยอะนะไม่ใส่ก็ได้นะฮะแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราใส่ให้แค่แบบมีรสชาติก็พอแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีปัจจุบันอะไรอันนะคะเราจะไปซื้อแบบ
0: ไปซื้อทาน
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: มันอาจจะมีโอกาสได้รับพวกโซเดียมหรือว่าพวกน้ำตาลสูงได้นะคะหรือได้น้ำมันนะคะน้ำมันเขาใช้น้ำมันเยอะในการทำอาหารนะคะซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เราได้รับเนาะพวกโซเดียมน้ำตาลนะคะไขมันสูงได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะก็ดังนั้นนะคะใช้สูตรนี้ก่อนเลยนะคะใช้สูตรนี้เลยว่าใน1จานของเรานะต้องมีผัก2ส่วนละนะคะแล้วก็มีประเภทแป้ง1ส่วนแล้วก็มีโปรตีนเนาะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเค็มเกินไปหวานเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรจะมีน้ำมันเยอะเกินไปอ
1: ัน
0: นี้ก็ถ้าทำได้แบบนี้นะสุขภาพดีแน่ๆแล้วก็ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองแน่ๆนะคะแต่คราวนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเราแต่ว่าที่เราอาจจะไม่สามารถจัดได้อ่ะค่ะคุณน้องต่อยคะเราอาจจะไม่สามารถจะจัดนี้แบบนี้ได้แล้วเราจะมันจะทำยังไงดีที่เราอาจจะได้รับอาหารที่มีส่วนทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ค่ะก็มันบางอย่างเช่นพวกโซเดียมใช่ไหมคะถ้าเราทานแล้วรู้สึกเค็มเนี่ยเราจะรู้ละอ่ะมันจะมีแสดงว่ามีโซเดียมนะโซเดียมอาจจะสูงได้เนาะแต่บางอย่างเนี่ยเราชิมแล้วมันไม่มีรสเค็มแต่มันมีโซเดียมแฝงอยู่นะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เนาะเบเกอรี่ใช่ไหมคะพวกส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารแปรรูปอะค่ะนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกพวกนี้ก็จะมีโซเดียมนะคะไส้กรอกลูกชิ้นหมูยออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาหารแช่แข็งนะคะอาหารแช่แข็งต่างๆที่เข้าไมโครเวฟปิ้งออกมาทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ตัวขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโซเดียมมันจะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะมีทั้งสารกันบูดนะคะสารกันบูดสารที่แต่งเติมสีกลิ่นรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเบเกอรี่ก็เป็นพวกผงฟูซึ่งชื่อจริงๆก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตมันอาจจะไม่ใช่โซเดียมคลอไรด์ที่มันเป็นเกลือนะคะมันก็จะมีโซเดียมในรูปแบบอื่นๆมากมายนะคะอันนี้มันก็จะแฝงอยู่ในอาหารซึ่งบางทีเนี่ยเราจะได้รับเกินนะคะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะห่อนึง 1,500 มิลลิกรัมซึ่งเขากำหนดว่าไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันกินห่อหนึ่งก็1,500แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโควต้าที่เหลืออีก500อะค่ะมันก็อาจจะจัดยากแล้วเนาะอาจจะต้องกินแค่ผักต้มไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเราปรุงอาหารเองทำอาหารเองเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องทานจริงๆนะคะเลี่ยงการซดน้ำเลี่ยงการซดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มถ้าซื้อมาเป็นถุงนะคะเราก็ไม่ต้องตักน้ำซดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดลงไปได้บ้างนะคะ
0: อันนี้ก็บางทีเราไม่ทราบนะคะว่าอาหารที่มันไม่ได้มีรสเค็มจัดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้แบบหวานมากขึ้นมาแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันแฝงอยู่นะคะอย่างเช่นเราทานในเบเกอรี่นะคะของโปรดมากเลยนะคะปรากฏว่าในนั้นก็มีโซเดียมนะคะแล้วก็แน่นอนเลยก็มีน้ำตาลนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีในเรื่องไขมันโอ้โหครบเลยครบ
1: ได้กินก้อนเดียวก็ได้โรคตามด้วยผองเพื่อนต่างๆเนาะหมายถึงว่า
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแฝงนะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกับดักในอาหารที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็แบบสะดวกเนาะนะคะก็ขอมาม่าไว้ก่อนเลยปรากฏว่าห่อเดียวนะคะโอ้โหรับโซเดียมไป
1: เมื่อกี้เราพูดเลยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทานก็คือต้องคำนวณละว่าใน1วันเราจะต้องไม่ได้รับ โซเดียมเนี่ยเกิน
1: 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
0: 2,000 มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็สามารถจะพอเราเผลอทานไปแล้วอ่ะนะคะก็สามารถจะคำนวณได้ว่าเอ๊ะในมื้อต่อไปอ่ะนะคะจะต้องควบคุมละนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันตรายแฝงที่เราอาจจะไม่ทราบอยู่ในอาหารที่เราได้รับประทานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะคราวนี้มาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะว่าแล้วเราตอนนี้เนี่ยมันที่ผ่านมาผ่านไปแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ทานตามสูตรนี้แล้วก็เผลอไปทานอาหารที่มีแฝงไปด้วยโอกาสปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็อยากจะให้ทางคุณณปภัทรนะคะนักโภชนาการชำนาญการนะคะได้บอกให้กับคุณผู้ฟังว่าถ้าวันนี้ทุกท่านนะคะทราบแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อให้ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยแล้ววันนี้เราจะเริ่มปรับพฤติกรรมแล้วค่ะแล้วก็ภายใต้เวลาที่เร่งด่วนนะคะเราต้องเร่งรีบกันเนาะนะคะแต่เราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองเริ่มต้นวันนี้ทำยังไงดีคะ
1: เริ่มต้นง่ายๆเลยเย็นนี้เนาะเวลาซื้ออาหารมาอย่างสมมติว่าเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยนะชิมก่อนค่ะชิมก่อนปรุงนะคะชิมก่อนปรุงอย่าเพิ่งบางคนแบบติดแกะออกมาละเทถุงออกมาละนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาเติมน้ำตาลยังไม่ทันชิมเลยจริงๆก๋วยเตี๋ยวเขาอาจจะอร่อยก็ได้นะคะรบกวนชิมก่อนชิมก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเติมเพิ่มนะคะแล้วก็ในทุกมื้อนะคะก็ควรที่จะมีผักกินคู่กันเลยอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ขอผักเขาจานนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินคู่กันนะคะแล้วก็ผักหวานเนาะหมายถึงว่าชิมก่อนปรุงนะคะเติมผักหวานนะคะผักหวานก็คือลดการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงกินน้ำเปล่าเป็นหลักกินน้ำเปล่าเป็นหลักนะคะอันนี้คือง่ายๆเลยพื้นฐานเบสิกเลยนะคะ
0: ก็เราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่มื้อเย็นวันนี้เลยนะคะเดิมทีที่เราชอบแบบคือซดน้ำซุปเยอะๆอันนี้
1: ไม่แนะนำ
0: น้องต่อยบอกว่าไม่แนะนำ
1: ค่ะ
0: ก็คือทานก๋วยเตี๋ยวสมมุตินะ
1: คะ
0: ก็ควรจะทานเส้นนะคะแล้วก็เติมผักไปแต่ว่าก็คือในเรื่องของน้ำซุปเนี่ยต้องลดลงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
1: ใช่ค่ะยิ่งเป็นแบบต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาร้านเขาปรุงมาให้ละ ใช่ไหมคะมีทั้งน้ำปลามีทั้งน้ำตาลนะอีกอย่างก็เติมผงชูรสให้เราอีกอะไรอย่างเงี้ย นะคะเพราะนั้นที่เราได้รับมาเนี่ยคือน้ำซุปอะเขามีอยู่ละส่วนหนึ่งนะคะพอเราสั่งต้มยำเขาก็ผสมให้เราอีกนะคะพอเรามาถึงบ้านเราก็เติมอีกนะคะ3รอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ก็คือไม่สดน้ำนะคะปลอดภัยกว่า
0: ค่ะอันนี้ก็
1: อย่าบ่อย
0: ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เย็นนี้เลยนะคะเปลี่ยนจากที่โอ้โหนะคะน้ำซุปเนี่ยนะคะอร่อยมากเนา
1: ะ
0: ปรากฏตอนนี้เราก็ต้องลดลงละนะคะลดในเรื่องของการรับประทานน้ำซุปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจืดแบบต้มยำก็ตามนะคะเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยก
1: ็มีอยู่แล้ว
0: มีนะมี
1: เครื่องปรุง
0: อยู่แล้วนะคะค
1: ่
0: ะเอาละค่ะคุณฟังคะตอนนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็จะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมละตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นนะคะตอบคำถามชิงรางวัลนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงเวลานี้นะคะเชื่อว่าจะต้องตอบคำถามของคุณต่อยได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเราวันนี้คุณต่อยนำของรางวัลมาฝากคุณผู้ฟังกี่รางวัลนะคะ
1: 2รางวัล
0: สองรางวัลนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยนะคะเราก็จะให้คุณผู้ฟังได้ตอบคำถามนะคะคุณผู้ฟังที่ตอบถูกต้องก็จะได้รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังที่พร้อมแล้วนะที่053-276-793นะคะมาเริ่มต้นจากคำถามแรกกันเลยค่ะ
1: ค่ะก็ข้อแรกนะคะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่นะคะได้รับโซเดียมไม่เกินวันละเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะคุณฟังค่ะคุณฟังได้รับคำถามแล้วเนาะมีสายเข้ามาแล้วนะคะขอคำถามอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะ องค์การอนามัยโลกนะคะแนะนำให้ผู้ใหญ่ได้รับโซเดียมไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันค่ะ
0: เอาละค่ะมารับสายแรกกันเลยสวัสดีค่ะ
2: คุณแม็กค
0: ่
2: ะ
0: คุณแม็กนะคะยินดีต้อนรับนะคุณแม็กค่ะก็คุณแม็กตั้งใจฟังมาตั้งแต่แรกนะคะคำถามนี้คำถามแรกไม่ยากเลยนะคะคุณแม็กตอบได้เลยค่ะ
2: 2,000 มิลลิกรัมค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าที่ทางคุณณประภัทรนะคะหรือว่าคุณต๋อยนักโภชนาการชำนาญการนะคะสอบถามว่าองค์การอนามัยโลกนะคะแนะนำให้ผู้ใหญ่นะอันนี้คือผู้ใหญ่นะคะได้รับโซเดียมไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันคุณแม็กตอบว่า
2: 2,000 มิลลิกรัมค
0: ่
2: ะ
0: เป็นคำตอบที่
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะคราวนี้ต้องถามคุณแม็กอีกนิดนึงจริงๆคุณแม็กตอบถูกแล้วนะคุณแม็กทราบไหมคะว่า 2,000 มิลลิกรัมเนี่ยนะคะถ้าเรานับเป็นช้อนน่ะนะคะคุณแม็กว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้คือจริงๆคุณแม็กตอบถูกแล้วนะขอแถม
2: สัก2ช้อนชาหรือว่าประมาณได้น้อยอ่ะ
1: จริงๆแล้ว 2,000 มิลลิกรัมเท่ากับ1เกลือ1ช้อนชาค่ะ
0: โอ้โหค่ะก็คือคุณผู้ฟังค่ะฟังแล้วก็ตกใจนะคุณแม็กว่าไหมคือแค่1ช้อนชานะคะเออ1ช้อนชาเท่านั้นนะก็คือ1วันเนี่ยเราไม่ควรได้รับเกลือเนี่ยนะคะเกินกว่า1ช้อนชาก็คือถ้าเกิดเรานับเป็นก็คือ2,000มิลลิกรัมเนาะแต่ว่าเราดูจากเราใช้ช้อนนะคะเราก็ดูว่า1ช้อนชาเท่านั้นเองต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซดน้ำซุปอย่างที่คุณน้องต๋อยบอกอะนะคะอันนี้
1: เกินค่ะ
0: เกินแน่ๆเลย
1: เกินแน่ๆค่ะอาจจะ3,000 ถึง 5,000 ได้ถ้าเราปรุงเพิ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะคุณแม็กกินหนึ่งเท่าไหร่นะคะ
2: 2,000 มิลลิกรัมค่ะหรือ1ช้อนชา
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็ยินดีกับคุณแม็กด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม็กค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราได้รับข้อมูลแล้วเนาะว่าเกลือเนี่ยนะคะที่เราไม่ควรได้รับนะคะเกินกว่า1ช้อนชาต่อวันดังนั้นเราต้องควบคุมกันละนะคะเพื่อที่เราจะห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะคะคราวนี้ก็คุณแม็กตอบถูกในคำถามแรกไปแล้วนะคะมาต่อกันนะคะด้วยคำถามที่2กันเลยนะคะฟังคำถามก่อนแล้วกันนะคะค่ะ
1: ก็ถ้าต้องการลดความเสี่ยงนะคะโรคหลอดเลือดสมองเนาะเครื่องดื่มใดควรเลือกเป็นเครื่องดื่มหลักค่ะ
0: นะคะคุณฟังขำไม่ยากเลยนะนะคะกับคำถามที่2นะคะก็มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะทุกท่าน
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่เป็นกติกานะคะเชิญเลยค่ะ
3: ทำไมรู้จักบ้าง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าผู้จัดบอกว่าเปลี่ยนกติกาจะถามว่าคนโทรมาชื่ออะไรเดี๋ยวคุณป้ากัญญาจะตกใจนะคะคุณป้ากัญญานะคะตอบได้เลยค่ะคำถามข้อที่2เชิญค่ะ
3: ว่ายังไงนะคะ
1: โอเคค่ะถ้าต้องการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะคะเครื่องดื่มใดนะคะเราควรเลือกเป็นเครื่องดื่มหลักค่ะ
3: ดีที่สุดคือน้ำค่ะ
1: น้ำ
0: อะไรนะคะคุณป้ากัญญา
3: น้ำดื่มธรรมดาเนี่ยค่ะหรือว่าดื่มแบบดื่มก็ได
0: ้อะไรนะคะคุณป้ากัญญาอีกทีนึง
3: น้ำดื่มธรรมดาค่ะหรือว่านมแบบดื่มก็ได้เพราะร้องสาวเป็นอยู่ค่ะ
0: ก็คือน้ำเปล่าธรรมดาเนาะถูกต้องไหมคะคุณป้ากัญญา
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณป้ากระยาตั้งใจฟังเก่งมากเลยนะคะก็คือทางคุณณประภัทรนะคะถามว่าหากต้องการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเครื่องดื่มชนิดใดที่ควรเลือกเป็นเครื่องดื่มหลักในชีวิตประจำวันคุณป้ากระยาตอบว่า
3: น้ำดื่มธรรมดาหรือนมลดไม่หวานก็ได้
0: ค่ะก็จริงๆก็คือต้องบอกว่าคำตอบที่ถูกต้อง
1: น้ำเปล่าเป็นหลักนะคะ
0: เป็นน้ำเปล่าเป็นหลักนะคะก็คือน้ำเปล่านี่แหละนะคะเป็นเครื่องดื่มที่เราควรจะเลือก เป็นเครื่องดื่มหลักในชีวิตประจำวันนะคะถ้าหากว่าเราดื่มแต่น้ำเปล่าก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คุณป้ากระยาก็ถือว่าตอบถูกต้องนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการนะคะแล้วก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการเปิดสายหน้าไมค์ด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมที่อยากจะสอบถามนะคะทางคุณณปภัทรนะคะซึ่งเป็นนักโภชนาการชำนาญการนะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอขั้นด้วยการรายงานสภาพการจราจรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมานะคะในการเปิดสายหน้าไมค์ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้สอบถามเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้นะคะต้อนรับพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูลสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับท่านกับท่าน
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันอังคารนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
4: ครับวันนี้นะครับในช่วงเย็นครับกรณีการจราจรที่ติดขัดที่สุดก็คงจะเป็นเส้นที่มีการขุดผิวถนนนะครับเพื่อปรับผิวการจราจรถนนมณีนพรัตน์นะครับตั้งแต่แจ่งหัวรินไปจนถึงแก่งสีภูมิมีการเปิดผิวตั้งแต่ช่องซ้ายนะครับตั้งแต่แจ่งหัวรินไปจนถึงประตูช้างเผือกด้านนอกทำให้รถชะลอตัวสะสมนะครับวิ่งได้ช่องทางเดียวทางด้านขวาท้ายนี้ถนนห้วยแก้วนี่ยังยาวอยู่ส่วนทางด้านมณีนพรัตน์ก็มีท้ายสะสมนะครับแต่มีเจ้าที่จราจรเร่งระบายการจราจรรถยังเคลื่อนตัวได้เร่ๆสลับกับเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นบางครั้งนะครับในโซนทางเหนือวันนี้ก็จะมีแยกลินคำครับที่ปริมาณรถก็ยังมากอยู่ขาออกเจ้าที่บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายถนนเชียงใหม่ภูคำถนนคันคลองนะครับรถยังมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีขวงสิงห์ครับขาออกเจ้าที่ยังบังคับไฟอย่างต่อเนื่องรถขาออกยังมากนะครับขาเข้านี้ยังคล่องตัวไปที่แยกถนนแก้วนาวรัตน์นะแยกสารเด็กนี่รถยังคล่องตัวมีการเลิกเรียนไป1รอบแล้วครับอีกสักครู่ก็จะมีรอบ2เจ้าที่สังเกตการและเร่งระบายการจราจรแยกฟ้าห้ามนะครับต่อเนื่องขาออกยังมีรถมากครับรถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนโซนทางใต้นะครับถนนมหิดลวงแหวนสนามบินขาออกไปทางแม่เหียรถยังมากอยู่นะเจ้าที่บังคับไฟประสานกันเร่งระบายทั้งจากแยกแม่เหียและก็แยกสนามบินแยกวงแหวนนะครับส่วนถนนมหิดลโรงเรียนวารีตอนนี้ขาเข้ารถยังคล่องตัวนะครับแต่ขาออกเจ้าที่ก็ช่วยกันเร่งระบายการจราจรทั้งสัญญาณมือและก็บังคับไฟตามทางร่วมทางแยกครับต่อเนื่องถึงแยกสีบัวเงินนะครับขาออกก็ยังมีรถมากอยู่นะครับส่วนถนนเจริญเมืองครับต่อเนื่องเจริญเมืองรถไฟหนองประทีปครับตอนนี้รถคล่องตัวและเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรนะคะแบบเรียลไทม์ในช่วงเวลานี้เลยนะคะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ค่ะสวัสดีธีรวุฒิมีข้อมูลการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่ามีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุไหมคะ
4: วันนี้อุบัติเหตุไม่มีแต่จะฝากเรื่องผิวจราจรใหม่ที่ปูจากถนนบุญเรืองฤทธิ์ไปจนถึงแก่งสีภูมิช่วงนี้นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณ24กันยาแล้วก็จะมีการทาสีตีเส้นเบื้องต้นตอนที่ยังไม่มีการทาสีตีเส้นแบ่งจราจรเนี่ยต้องขับรถก็ขอความกรุณานะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากช่องทางจราจรแต่ละช่องก็ยังไม่ได้ทำนะครับจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะยังไม่มีฝนตกนะคะ
4: ยังครับผมตอนนี้ฟ้าใสอยู่ครับ
0: ค่ะแดดค่อนข้างแรงเลยนะคะดังนั้นในเส้นทางที่มีการปรับปรุงนะคะซ่อมพื้นผิวถนนถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้มีการตีเส้นนะคะก็ต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็การทำงานนะคะก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะสวัสดีธีรวุฒิค่ะ
4: ครับถ้าแล้วเสร็จ ตรงส่วนนี้ก็จะมีการทาสีที่เส้นต่อครับ
0: ค่ะก็ตอนหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ใช้ถนนที่สวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยดังนั้นช่วงนี้อดทนอีกนิดเดียวนะคะตาก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะขับช้าๆนิดนึงนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางนะคะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ค่ะเผื่อเวลาในบางเส้นทางนะคะเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายนะคะได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ตรงเวลาวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูลย์ขอบคุณค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ยังคงมีเวลาอยู่ในช่วงนี้นะคะประมาณสักใกล้ๆ10นาทีให้คุณผู้ฟังที่อยากจะมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็ท่านไหนมีคำถามอยากจะสัมภาษณ์นะคะสอบถามหน้าไมค์กับทางคุณณภพัฒน์อริยะเคลือนะคะนักโภชนาการชำนาญการกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่053-276-793นะคะต้องบอกคุณต๋อยนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะก็ทักทายเราเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นคุณสิริพรนะคะคุณพี่ดวงรัตน์นะคะทักทายแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่แม่โจ้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์คุณสุรินทร์คุณยุพินนะคะแล้วก็มีคุณอุทัยนะคะคุณอุทัยบอกว่าที่อำเภอฝางวันนี้เนี่ยร้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีฝนเลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะต้องเตรียมตัวละนะคะเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9กันยายน2569เนี่ยนะคะในหลายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรายังคงรอสายจากคุณฟังแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนดีกว่านะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่ทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองทางคุณต๋อยบอกว่าเป็นเรื่องของการสะสมนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะชอบอาหารรสเค็มนะคะรสหวานมาหลายปีแล้วนะคะดังนั้นพอเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะอาหารที่ทางนักโภชนาการนะคะได้แนะนำให้เราว่าในหนึ่งจานเนี่ยควรจะเน้นผักนะคะแล้วก็มีในเรื่องผัก2ส่วนนะคะแล้วก็เป็นแป้ง1ส่วนแล้วก็เป็นโปรตีน1ส่วนแล้วก็ควรจะเน้นในเรื่องของปลามากกว่าเนื้อสัตว์นะคะค่ะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของรสอาหารก็ถ้าชิมดูแล้วเนี่ยถ้ามีรสเค็มเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเติมไม่ควรจะเติมละขออภัยค่ะค่ะขออภัยค่ะ
5: เสียงหาย
0: ค่ะ
5: ก็จริงๆค่ะว่ารสเค็มเนาะแต่ละคนเนี่ยลิ้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
5: เนาะเราบอกว่าไม่เติมเพิ่มดีกว่า
0: ค่ะ
5: นะคะหรือเติมถ้าจะเติมก็เติมนิดเดียวนะฮะเนาะแล้วก็ค่อยๆฝึกหมายถึงว่าลดทีละนิดค่ะจากเดิมที่เราอาจจะเติม1ช้อนโต๊ะสมมุติ
0: ค่ะ
5: นะอาจจะเหลือก็1ช้อนชาก่อนนะแล้วกินไปลองทานรสนี้ไปเรื่อยๆดูนะถ้าชินแล้วลองไม่เติมดูนะคะค่อยๆปรับทีละนิดเนาะนะคะร่างกายเราจะได้ปรับตัวแล้วก็เคยชินนะคะแล้วมันจะยั่งยืนกว่า
0: ค่ะดังนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะโอ้โหทานรสชาตินี้มายาวนานแล้วอะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่สายที่เราจะปรับพฤติกรรมใหม่แต่ว่าทางนักโภชนาการณภพัฒน์ก็บอกว่าเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มค่อยๆลดลงไปนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไปลดทีเดียวอาจจะ
5: ทำได้แค่วันเดียว
0: อาจจะทำได้วันเดียวค่ะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มนะคะที่จะลดลงเนาะจากการที่ทานหวานมากเนี่ยนะคะก็เริ่มค่อยๆลดลงนะคะจนเราไปอยู่ในเขาเรียกว่าไม่เค็มเกินไป
5: แล้วก็
0: ไม่เค็มไม่หวานนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารทอดนะคะอันนี้ก
5: ็ลดความถี่
0: เพราะว่าเราชอบเนาะแล้วเราก็ทานมาตลอดนะคะดังนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่า1สัปดาห์เนี่ยเราทานประเภทนี้สัก1ถึง2ครั้งอันนี้ได้ไหมคะ
5: ค่ะค่อยๆปรับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะติดว่ากินทุกวันเนาะสมมติ
1: ชอบกินไก่ทอดอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรเงี้ยอาจจะต้องลดสัปดาห์นึงอาจจะเหลือแค่ 2-3 ครั้งก่อน
0: ค่ะ
1: นะแล้วค่อยปรับนะคะแล้วก็ค่อยๆสเต็ปมาเหลือ1ครั้งต่ออาทิตย์นะคะมันอาจจะแบบไม่กินเลยก็อาจจะยากเนา
0: ะ
1: มันก็ต้องมีบ้างความสุขเนาะเราจะไม่แบบไม่ให้กินจนเครียดเน
0: าะค่ะ
1: แล้วก็การมันเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมอะ
0: ค
1: ่ะเนาะนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนไข้หรือใครก็แล้วแต่ที่จะปรับพฤติกรรมอยากให้เขาทำได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากกว่าที่แบบเดือน2เดือนนะคะปุ๊บทำแค่นั้นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันเนี้ยเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
0: ค่ะแต่ว่าดูจากเมนูนะคะแล้วก็สัดส่วนที่ทางนักโภชนาการนะคะต่อยนะคะได้แนะนำเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะส่งผลให้ในเรื่องของลดความอ้วนได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะได้เลยเพราะว่าผักอะเนาะมีพลังงาน

ยิ่งอีกฝ่ายเร่งให้โอนยิ่งต้องหยุดแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณที่ให้กำลังใจกันขอบคุณที่ติดตามอยู่ด้วยกันนะเจ้าแรงวันนี้แรงวันอังคารที่8กันยายน2569นะเจ้าก็ยังคงเป็นวันที่หลายท่านหลายคนได้เลิกการเลิกงานละในชั่วโมงนี้เวลานี้นะเจ้าเลิกการเลิกงานพักผ่อนยันใจเอ็นหลังฟังเพลงหรือว่าบางท่านที่กำลังขับรถเดินทางบางท่านกำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่ขอให้ทุกสิ่งที่กำลังทำนั้นล้วนมีแต่ความสุขนะเจ้ามีแต่ความสบายใจเนาะผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันกับเสียงเพลงในชั่วโมงนี้นะเจ้ากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวอื่นๆแน่นอนกู้วันที่เราได้ปะกันเราจะต้องเริ่มต้นกันด้วยการแนะนำการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนเพื่อว่าจะเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินทางนะเจ้าการใช้ชีวิตซึ่งช่วงนี้เปิ้นก็ยังมีประกาศนะเจ้าในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันไปจนถึงวันที่12นะเจ้า8ถึง12กันยายนภาคเหนือก็ยังคงจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากบางแห่งนะเจ้าเพราะนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะเจ้าสำหรับภาคเหนือของเราสำหรับแรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังแรงวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนั้นยังคงมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นเจ้าแล้วก็ยังจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าก็ยังคงต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นใดนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือตอนบนวันนี้เนาะค่ำวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าสำหรับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเจ้าการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้6โมงแรงนะเจ้าก็มีตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่ถ้าหากว่าเป็นภาคเหนือตอนบนก็จะมีที่เจียงไฮแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปางลำปูนแพร่นะเจ้าที่ตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้นะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าเป็นเจียงใหม่เจียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนต่างใดพ่องเจียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอเจียงดาวกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่แจ่มแม่วางแม่ออนจอมตองดอยหล่อฮอดดอยเต่าแล้วก็อมก่อยนะเจ้าสำหรับจังหวัดเจียงใหม่เนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เดินทางกันอยู่บอกว่าจะเป็นเส้นทางใดที่ไหนต่างใดก็ขอให้ระมัดระวังและกระบับประมาทกับการเดินทางนะเจ้าใจเย็นๆกับการเดินทางทุกๆเส้นทางด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้ที่เฮายังอยู่ตัวกันแต่กี้ในช่วงต้นมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามานะเจ้าขอฟังเพลงเก่าๆสักหน่อยเอเพลงเก่าๆนี่ถ้าเป็นแนวของอมตะลูกทุ่งนี่แนะนำฟังตอน9โมงเช้าเลยนะเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วง9โมงเช้าในแนวของอมตะลูกทุ่งนะเจ้าหรือว่าลูกทุ่งเก่าๆแต่ว่าพอมาถึงช่วงเนี้ยเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองด้วยความยินดีนะเจ้าที่จะเปิดให้ได้ฟังกันเนาะมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงกำเมืองมาเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะเจ้าแล้วก็ไอ้นัทกิติสารเฮาเนี่ยฮ้องเพลงนี้ไว้มาเมื่อนานยามเป็นบ่าวแล้วก็หาเป็นบ่าวอยู่ก่อนมโหตอนนั้นนะเจ้าเนาะเปิ้นก็ฮ้องเพลงนี้ไว้วันนี้เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมเตือนนึงม่วนๆผ่อนคลายความเครียดกันไปกับเพลงสาวป่าบงเจ้า

งานเพลงเก่าๆจากเสียงของไอ้นัดนะเจ้าแต่ว่าสมัยตะก่อนนะเปิ้นใจวงชื่อวงม่วนเสด็จม่วนเสด็จนะเจ้าเนาะแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เป็นนักกิตติสารเป็นเดอะเพอไปแล้วความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ว่าเพลงกำเมืองเพลงเนี้ยสาวประบงเป็นเพลงเก่าๆนะเจ้าวันนี้มีคุณผู้ฟังกึ๊ดตึงหาอยากจะฟังน้องเก่งก็เปิดให้ฟังเนาะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าตี้จะได้เปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงคำวิงวอนของไอ้สมบูรณ์บุญโรจน์นะเจ้าแต่ว่าเหมือนน้องเก่งเซาะปะกี่ลองดูนะเจ้ามันเป็นเพลงที่เปิ้นเอามาคัฟเวอร์หมดเลยเสียงของไอ้สมบูรณ์เสียงไอ้สมบูรณ์ชอบบ่ได้อ่ะเว้ยบ่ใจอันนี้บ่ใจแล้วเจ้าแล้วต้องเข่งก่อพยายามเนอะคุณผู้ฟังพอคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการมาต้องเข่งก่อพยายามที่จะเลือกหามาฝากแต่เจ้าแต่แล้วเพลงคำวิงวอนของไอ้สมบูรณ์บุญโรจน์ที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเนี่ยมีนักร้องหลายท่านหลายคนนำมาขับห้องใหม่นะเจ้าน้องเก่งกับพยายามที่จะเลือกมาเปิดเนาะพยายามเสาะที่จะเป็นชื่อสมบูรณ์บุญโรจน์แล้วแต่ว่ามันอาจจะประจัยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังลองฟังเพลงนี้กันดูเวอร์ชันนี้ดูเผื่อว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้า

หวังว่าจะถูกใจนะเจ้าเป็นงานเพลงคำวิงวอนนะเจ้าซึ่งในรายละเอียดของเพลงนี้เปิ้นบอกว่าเป็นเพลงคำวิงวอนซึ่งต้นฉบับก็จะเป็นของอาจารย์สมบูรณ์บุญโรจน์นะเจ้าแต่ว่าเพลงนี้ cover โดยN Studio นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นงานเพลงกำเมืองที่หลายท่านหลายคนก็ตั้งหานะเจ้าน้องเก่งก็เลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการในช่วงเวลานี้พอเริ่มที่จะเปิดเพลงกำเมืองก็จะมีคุณผู้ฟังหลายท่านอยากจะฟังเนาะอยากฟังของไอ้นิดเทิดไทยเดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวน้องเก่งพอฮือนะเจ้าว่าจะมีเพลงใดของไอ้นิดเธอไทยพองคือตอนเนี้ยถ้าจะฮึมาเปิดโฟลเดอร์เสาะหาคนเดียวนี่นะคุณผู้ฟังมันประตันนะเจ้าต้องใช้วิธีเซิร์ชเนาะเพราะว่ามันเป็นรายการสดๆนะเจ้าอยากฟังเพลงอย่างของไอ้เธอไทยเจ้าเดี๋ยวพอกันเนอะว่าน้องกลับสันกำแพงกะเดี๋ยวพอกันนะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยความยินดีเจ้าว่าแล้วมีคุณผู้ฟังขอมากับเปิดฮือนะเจ้าแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่อยู่กับน้องเก่งในช่วงเวลานี้นะเจ้าเนาะแม่นรายการนี้สดๆไม่มีตัดต่อเจ้าบทจะยั้งก็ต้องหยุดเพื่อที่จะเสาะหาเพลงที่เปิ้นถามไทยมานะเจ้าบังเอิญว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงมาน้องเก่งก็อยากจะเปิดกู้เพลงที่เปิ้นถามมาฮือได้ตวยนะเจ้าเนาะเพราะนั้นเวลาเฮามีอยู่ปะเลอะเจ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังกันอยู่ต่างใดก็สามารถที่จะส่งเสียงเข้ามาอู้มาจ้ากัน

จากไอ้นิดเทอดไทยนะเจ้าหรือว่าตะก่อนแล้วปัจจุบันนี้เธอไทยแล้วก็เธอไทยชัยนิยมหลายคนรู้จักดีนะจ๊ะน้องเก่งเองก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปร่วมงานกับลุ่มเหล่าศิลปินล้านนาหลายท่านหลายคนที่บางทีเฮาคุณผู้ฟังอาจจะลืมไปนะเจ้าอย่างเช่นไอวิทูลใจพรหมนะเจ้าน้องเก่งเคยร่วมงานศิลปินการันตีนะเจ้าไอประพันธ์แก้วเก๋ไอสายทองทองเจริญบริณีไอสายทองปิ้นเกาะไปดีไปดีแล้วไปอยู่บนฟ้าแล้วนะเจ้าเหลือไอ้ประพันธ์แก้วเก๋เหลือก้าลุงใจคุณฟังไอ้แซมนี่ไอ้แซมมามีละนะเจ้าแต่ว่าลุงใจยังมีอยู่เนอะคุณฟังลุงใจยังมีอยู่นะเจ้าไอ้วิทูลใจพร้อมนะเจ้าก็หันบางเจ้าก็หันเปิ้ลไลฟ์อยู่เหมือนกันใครที่เก่งเคยร่วมงานตัวไอ้น้องปฏิญญาไอ้นิดเทิดไทยไอ้นพพรนครพิงค์นะจ๊ะไอ้นพพรนครพิงค์เดี๋ยวเปิ้นกลับไปอยู่ทางด้านของท้องถิ่นไปแล้วนะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนเปิ้นก็มีภารกิจใหม่ๆมาศิลปินไม้เมืองนะเจ้าที่เคยเสวนาอู้จากันหรือว่าทำงานร่วมกันพ้องเนี่ยนะเจ้าก็มีหลายท่านหลายคนอยู่นะเจ้าสำหรับศิลปินหลายท่านเนาะหลายท่านแท้ๆคุณผู้ฟังมากล้าจะเอ่ยนามก็เดี๋ยวมันบ่เสี่ยงนะเจ้าเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ท่านผู้คนเลยที่อยู่แต่กันอย่างเช่นไอ้นัดอย่างเงี้ยนะเจ้าไอ้นัดไอ้น้องไม้เมืองไข่แหมอ่ะโอ้มันนักแท้คุณผู้ฟังน้องเคนเซรานีอย่างเงี้ยนะเจ้าโอ้ขึ้นบ่ออกละนะเจ้าเอาเป็นว่าศิลปินล้านนาส่วนมากหมู่เฮาก็จะเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันดีนะเจ้าแล้วก็เคยทำงานร่วมกันแล้วน้องเก่งก็ได้เลือกงานเพลงของเปิ้ลในหลายๆเพลงนะเจ้าตามที่คุณผู้ฟังแนะนำมาพ่องน้องเก่งเลือกมาฝากพ่องนะเจ้าเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่ด้วยกันได้เป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงฟังเพลงมีคุณผู้ฟังทักมาว่าครูแอดคนหัวล้านโอ้อันนั้นก็เกยกันอยู่เนเจ้าแม่นโอ้ลืมได้ไหนลืมครูแอดคนหล่อไปได้ไหนเอาฟังเพลงเจ้าคุณผู้ฟังฟังเพลงกำเมืองแห่มซักเพลงนึงแต่ว่าเป็นเพลงจ้าๆฟังสบายๆน้องเก่งเลือกมาฝากผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้า

ึ่งตึงหาเนอร์นะเจ้ามีคุณผู้ฟังบอกรักแซวนะเจ้าว่าน้องเก่งเปิดเพลงนี้ก็เติงหาแฟนกานะเจ้ามันก็ถ้าจะมีพ้องเนาะเพราะว่างานเพลงน่ะมันถ่ายทอดความรู้สึกได้หลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงของนกแรเข้ามานะเจ้าขอเพลงสุดสาครของนกแรน้องเก่งพร้อมที่จะเปิดมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาบอกว่าสันป่าตองมืดขนาดแล้วก็ลมแห้งตวยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปตังสายใต้ระมัดระวังบัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้1Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line 2เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้างานเพลงที่น้องแก่งกำลังเปิดไปเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าทางช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณมากๆนะเจ้างานเก่าๆจากนกแร่นะเจ้าเพลงที่มีชื่อว่าสุดสาครเนาะอย่างที่บอกเจ้าว่าเพลงใดมียินดีเปิดให้ฟังเพลงใดซ้อตันก็ยินดีที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขสบายกายใจกับคุณผู้ฟังยามแลงเนาะเลิกการเลิกงานฟังเพลงไปด้วยกันผ่อนคลายสร้างความสุขสดชื่นแจ่มใสให้แก่กันและกันนะเจ้าซึ่งในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เป็นประจำแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นแลงอยู่กันไปจนถึง 18:00 นนะเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงตังช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณหลายท่านหลายคนที่แวะเข้ามากดติดตามนะเจ้าแวะเข้ามาทักทายกันผ่านในช่วงของรายการรอบวิ่งเชียงใหม่ช่อง DJ เก่งตัวนะเจ้าคุณเนวเลศนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทักทายทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้บอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะเจ้าอ้าวฟังเพลงกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงที่คุณน้องเก่งเลือกมาฝากเพลงนี้บอกมีไผ่ขอแต่ว่าน้องเก่งอยากฟังเองเจ้า

ก่อนใจเย็นๆตี้บะตันนะเจ้างานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งพยายามที่จะเปิดให้ได้ฟังกันให้ได้นั่งๆนะเจ้าแต่ว่าเนาะอย่างที่ว่านะงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งก็พยายามที่จะเปิดให้ได้ฟังกันให้ได้นักๆนะเจ้าเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ทุกแห่งทุกหนทุกตำบลอำเภอนะเจ้าที่เข้ามาติดตามนะเจ้าเข้ามาให้กำลังใจกันเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าแล้วก็แนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาตัวเดี๋ยวเนอะอันตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงของตั๊กแตนชลดาถนนค้นฝันแม่งกะเจ้าเออมันใช่คนค้นฝันนะถนนค้นฝันนะเจ้าก็เดี๋ยวต้องเก่งเปิดเฮ้อขอบคุณคุณสาวนีเจ้าสรีเจ้าสันกำแปงเจ้าเปิ้ลบอกว่าสั่งกำแปงฮ้อนอวมอยู่นะเจ้าตอนนี้เนาะเอาดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเจ้าเนาะชั่วโมงนี้ภัยกำลังยะอย่างอยู่ของมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำกำลังทำนะเจ้าเนาะบางท่านกำลังเติมพลังก็ขอเฮ้อตัวแตกต้มนะเจ้าลำล้ำกันละกันไขเดินทางก็ขอให้เป็นทุกเส้นทางที่ปลอดภัยไผ่พักผ่อนแล้วก็ขอให้เป็นชั่วโมงของการพักผ่อนยันใจที่สบายใจเจ้าเอาละน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งใต้กันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติในช่วง6 โมงแรงเฮายังปิ๊กมาปะกันเหมือนเดิมนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุน

0: จนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
1: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงาน ความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกันติกาแก้วใสรายงาน
2: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกร ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครดเวลเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17 ำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัย ยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรียกรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เติบโตนะก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.จะดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมละนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะฮะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดไชเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ทบทวนทักษะเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างจากเพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอํานวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับก็พรุ่งนี้11นาฬิกา30นาทีรอเชียร์กันนะฮะ11นาฬิกา30นาทีนะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์ 3-0 เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์ 3-0 เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการนึงนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮชิมินซิตี้มา 3-0 เซต 25-19 26-24 และ 26-24 เนี่ย2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ 25-22 แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21 นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของ
เอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อนคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube นะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทไทเป330ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณผู้ฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC3 นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีร์กีสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักก็อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสรรมาไม่ได้แล้วนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสภาพร่างกายและจิตใจนะปรับปรุงผลงานในเล่นกับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะก็ได้เจอกับโค้ชหลายๆแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับนะยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมนะแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีร์กีสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีร์กีสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะฮะไปก็เรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกจะคีร์กีสถานนะครับ14:00 นะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBTของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2HD นะครับในอย่างน้อยๆพิธีเปิดแหละแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 400แต่ว่าระยะทางสั้นๆ100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้ง
จีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะฮะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่คีรินตันติเวชจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของคีรินหนึ่งชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USATF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะแต่คีรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับเพื่อนเมทของเขานะครับตัวหน้าของชาลฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสูสีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคีรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐอ่ะนะครับนี่คือคีรินตันติเวชเราจะได้เห็นคีรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาโควต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่เคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักเก่งนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะถ้าคีรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะครับผมยังไม่นับตัวนักของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขอไปนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีฑาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสของเบสโพสชันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะวันนี้นายพี่ชายชุนหาวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญ นะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากล นะฮะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำให้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปวงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกุลศรีแล้วก็ทัศกรสนการุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับและกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวทีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะฮะมีอนุคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะฮะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมานำแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ PrimeMinister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Ministervolleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬานึงที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬานึงที่เป็นคล้ายกับเรเกตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็คเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็คเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอานพเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟานโนมอร์ชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็คเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่าแซดยูธฟุตบอลเดเวลลอปเมนต์แคมป์2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะเป็นฟุตบอล
เจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีกบุญหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนแล้วครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆนะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยนะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายๆอยู่นะคือย้ายจากดอทมุนมาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอทมุนนะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวูคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมเจอทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้วินิซิสจูเนียร์บราฮิมอิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวนี่อยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตี2นะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมายชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3 โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อโปรทอล์ก 2026 พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100 ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50 ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบอย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36 ลำต่อวันเหลือเพียง32 ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29 ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3 เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณ5%ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6 เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ฟลัชชิงเนโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย3-0เซต6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก3-2เซต3-6 6-7ไทเบรก0-7 7-6ไทเบรก9-7 7-6ไทเบรก7-3และ6-4ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา3-1เซต6-3 4-6 7-5 และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ3-2เซต 7-5 4-6 6-7 ไทเบรก6-8 6-1และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทางซูจาจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก4-2เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน3-4เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารันนอฟสกี้จากโปแลนด์4-1เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮล4-3เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
5: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
6: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
5: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
4: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในกาลโชเซเรียอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
8: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่น อีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับเรื่องของฟ้าฝนยังมีตกอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้าอากาศถ้ามืดที่ไหนตกที่นั่นนะครับต้องเตรียมความพร้อมได้ตลอดเวลาเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปี2570เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดงานเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราใช้ศิลปะสาธารณะเชื่อมชุมชนสร้างจุดหมายใหม่ของเมืองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสันทรายศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้เรียนทุกระดับสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ

0: กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดทซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดทเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันระบาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการประจำปีพุทธศักราช2569ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์ครูสอนพระปริยัติธรรมเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมบาลีและพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธภาค67โดยมีพระราชวชิรสิทธิเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานฝ่ายคฤหาสน์นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะอนุกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกันการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาการและการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานของพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครอบคลุมแนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในด้านต่างๆได้แก่การปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพระเทพวชิราธิบดีกล่าวว่าขอให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างหลักธรรมที่ถูกต้องให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนสร้างและพัฒนาทายาททางพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นสืบไปในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรวมถึงการบริหารชีวิตเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อไปไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานอุทกของดีเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปี2570เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
2: นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดงานและกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆร่วมจัดนิทรรศการตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือเหตุจำเป็นต่างๆโดยเบื้องต้นตั้งเป้าจัดทำสลากกาชาดจำนวน 200,000 ฉบับการประชุมเตรียมจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความสุขและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
1: นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งงานนะครับทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมจัดงานเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราใช้ศิลปะสาธารณะเชื่อมชุมชนสร้างจุดหมายใหม่ของเมืองนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยพร้อมเปิดตัวกิจกรรมนำร่องเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราใช้ศิลปะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชุมชนสู่สากลภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยครั้งที่2ในวันศุกร์ที่11กันยายน2569เวลา 15:00 นเป็นต้นไปณบริเวณสะพานแดงข้ามคลองแม่คาที่ตั้งอยู่ย่านช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงบริบทของชุมชนสื่อสารความทรงจำตลอดจนประเด็นคุณภาพชีวิตของย่านช้างม้อยผ่านการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างชาวบ้านในพื้นที่เจ้าของอาคารศิลปินและภาคีเครือข่ายเมืองภายในงานจะมีการนำเสนองาน นิทรรศการศิลปะแบบมีส่วนร่วมบนแนวกำแพงนิทรรศการภาพถ่ายช้างม้อยในอดีตการพูดคุยร่วมกันบนเวทีในหัวข้อศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐตัวแทนชุมชนศิลปินและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและเมืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและร้านค้าจากชุมชนแสนอร่อยโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับย่านที่อยู่อาศัยและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วยังช่วยวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมปลอดภัยและนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสันทรายเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพท.เชียงใหม่ครับ
2: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการ
1: ปิดท้ายกันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรู้ที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้จะเป็นพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอสารปีเจ้าไปปากะปี้อุบลวันมาเจริญอปมช.ของอำเภอสารปีตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
2: เจ้าสารปีเป็นจะได้พ้อง
4: สำหรับสารปีวันนี้นะเจ้า ดิบวันๆมาเจริญน้องปอดจะได้มาอู้จาครับพ่อแม่พี่น้องจะนำเข้าสารสาระดีๆในพื้นที่ของอำเภอสารภีมานำเสนอแห่งรอบหนึ่งนะเจ้า
2: เจ้า
4: ช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าก็อยู่ในห่วงของการสิ้นปีงบประมาณตามไตรมาสนะเจ้าปี2569เจ้าก็จะมีโครงการหลายๆอย่างที่จะต้องมีการอบรมของกลุ่มองค์กรต่างๆนะเจ้าเช่นกลุ่มสตรีแม่บ้านก็มีการอบรมอาชีพเช่นการทำแหนมชิ้นส้มไส้อั่วนะเจ้
2: า
4: หรือกลุ่มจักษานของกลุ่มผู้นำผู้สูงอายุในระดับตำบลและกันในระดับของอำเภอนะเจ้
2: า
4: สำหรับการอบรมของกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะ
2: เจ
4: ้ามีการอบรมทำไข่เค็มการพ่อเห็นนางฟ้านะเจ้าซึ่งก็เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้นำไปใช้เพื่อในครอบครัวนะเจ้าเพื่อเป็นการหารายได้คือกับครอบครัวและนำความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปสื่อสารสืบทอดให้กับคนในชุมชนเป็นการขยายองค์กรความรู้กว้างไปเห็นนะเจ้าสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นนะเจ้าก็จะได้มีการจัดอบรม3ปีงบประมาณของปี2569เนี่ยนะเจ้าก็จะได้นำโครงการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะเจ้าประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าซึ่งเทศบาลตำบลขมูลจะได้จัดขึ้นในวันอังคารที่15เดือนกันยายน2569นะเจ้าเวลาก็เริ่มลงทะเบียนกับประมาณ 8:30 นจนถึง 4:00 นหรือว่าประมาณ 16:30 นนะเจ้
2: า
4: ณห้องประชุมเทศบาลตำบลขมูลนะเจ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับการอบรมในครั้งนี้ก็ได้แก่คณะผู้บริหารนะเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลอสมนะเจ้าและก็ประชาชนและก็อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในพื้นที่ตำบลโคมงจำนวน50คนนะเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะเจ้าในการคัดแยกขยะในครัวเรือนนะเจ้าโดยการใช้หลักการ 3RS ก็คือการใช้น้อยใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะเจ้าเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลหัวมุงนะเจ้าความรู้ที่จะได้รับก็จะต้องเพิ่มจะต้องมาฟังการอบรมในวันที่15กันยายนแห่งกันนะเจ้าสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ก็มีประมาณนี้นะเจ้าสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะเจ้าความเป็นอยู่ในชุมชนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะเจ้
2: า
4: ฝนตกและก็จะมีน้ำขังทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออกก็ตามมานะเจ้
2: า
4: เป็นโรคที่ติดต่อรุนแรงนะเจ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะเจ้าเป็นยุงเป็นพาหะนำโรคนะเจ้ายุงจะมีอยู่สองชนิดนะเจ้าจะมียุงบ้านนะเจ้าแล้วก็ยุงสวนสำหรับยุงบ้านนี้เป็นพาหะนำโรคประมาณ 98% นะเจ้ายุงลายในสวนเนี่ยเป็นพาหะนำโรคประมาณ 2% นะเจ้าส่วนมากก็จะเกิดการระบาดในฤดูฝนนะเจ้าเกิดได้กับคนทุกวัยแต่เกิดนักที่สุดกับละอ่อนละอายุระหว่าง 5-14 ปีนะ
2: เจ
4: ้
2: า
4: สาเหตุการและการติดต่อเกิดจากยุงลายไปกัดหรือว่าคบกินเลือดละอ่อนที่เป็นไข้เลือดออกนะเจ้าแล้วนำเชื้อไวรัสเดงกีน่ะนำไปถ่ายทอดฮึดละอ่อนคนอื่นๆเห็นนะเจ้าเลยทำให้เกิดโรคระบาดนะเจ้าสำหรับระยะฟักตัวนะของยุงในตัวยุงนะเจ้าก็ใช้เวลาประมาณ 8-12 วันระยะฟักตัวในคนประมาณ 5-8 วันนะเจ้าคนที่ป่วยเป็นโรคเป็นไข้เลือดออกเป็นแล้วก็สามารถเป็นได้เห็นนะเจ้าถ้าเป็นซ้ำอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นะเจ้าอาการของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าก็มีประมาณ4ข้อนะเจ้
2: า
4: หนึ่งก็มีไข้สูงนะเจ้าถ้ามีไข้สูงแล้วเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวกินยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลห้ามกินยาพวกแอสไพรินนะเจ้
2: า
4: หรือว่าสารระเหยในสารระเหยน้ำสารนะเจ้าข้อสองก็คือมีเลือดออกนะเจ้าสามก็ทำให้ตับโตนะเจ้าสี่นี่อาจทำให้ช็อกได้นะเจ้า
2: เจ้า
4: สำหรับการป้องกันก็ต้องมีเนาะก็คือต้องนอนในมุ้งหรือว่าในห้องที่มีมุ้งลวดที่ปิดไม่ชิด นะเจ้
2: า
4: แล้วก็สองจะไปอยู่ในที่มืดนะเจ้าหรืออับลมยุงลายนะมันชอบหลบซ่อนอยู่ในที่มืดมืดนะเจ้าควรเปิดพัดลมตัวเองนะเจ้าแล้วก็ใช้ยากันยุงนี่โดยการจุดหรือว่าทาก็ได้นะเจ้า
2: เจ้า
4: แต่ที่สำคัญที่สุดนะเจ้าในการกำจัดลูกน้ำยุงลายก็มีมาตรการในการควบคุมยุงลายแบ่งออกเป็นสองอย่างนะเจ้า
2: เจ้า
4: คือการป้องกันโรคล่วงหน้าคือทำจะได้ก็ต้องมีการเน้นการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะเจ้าควบกันลากกระลุ่มกาอย่าเจ้าในใจการกระสุนแม่จะมีน้ำขังนะเจ้า
2: เจ้า
4: คนกำจัดและการควบคุมการระบาดเป็นแล้วถ้ามาควบคุมระบาดเราจะต้องกำจัดทั้งตัวยุงและกับตัวลูกน้ำยุงลายไปตัวเป็นสองอย่างนะเจ้า
2: เจ้า
4: แต่ถ้าจะฮือได้ดีเนี่ยจะฮือเป็นผลดีกับชุมชนต้องเน้นที่ความร่วมมือของชุมชนซึ่งต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตัวเจ้า
2: เจ้า
4: สำหรับข่าวสารสาระน่ารู้ของอปมช.ของเราของอำเภอสระบุรีนะเจ้า
2: เจ้า
4: ก็มีประมาณนี้นะเจ้า
2: เจ้าเอาวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้า
4: เจ้าไว้โอกาสหน้าก็ค่อยมาพบปะเอานำสาระข่าวสารดีๆมาปะท่านผู้ฟังใหม่นะเจ้ากราบขอบพระคุณนักๆเจ้า
2: เจ้าสวัสดีจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
7: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคลาวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการ Cloud Service ที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการ

0: างกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่FM 93.2

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในยามค่ำคืนนะครับวันอังคารที่8เดือนกันยายน2569นะครับหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนตกมาก็ได้นะครับเมื่อคืนนี้นะมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำไปหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังฟ้าฝนกันอยู่หลายพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะยามค่ำคืนก็มาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มาฟังหลากหลายเรื่องเล่าที่เอียวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังทางหน้าปัดวิทยุนะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้นะครับพูดถึงลักษณะอากาศกันก่อนก็แล้วกันครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยส่วนใครจะสัญจรผ่านไปเส้นทางที่มักจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการเดินทางในยามค่ำคืนที่มันมองไปข้างหน้าไม่ค่อยจะได้เห็นชัดเจนเนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะภาคเหนือตอนบนของเราครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่เหมือนกับภาคเหนือตอนล่างเลยนะครับแต่ว่าที่เขาเตือนกันจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับนอกจากนี้ยังมีที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับต้องระวังเป็นพิเศษครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับฝนตกหนักสูงสุดของภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยวัดได้ 92.4 มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับส่วนทางยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิอยู่ที่ 11.5 องศาเซลเซียสนะครับถือว่าอากาศหนาวเย็นเลยทีเดียวนะใครอยากจะไปสัมผัสกับอากาศเย็นๆเนี่ยต้องไปที่ดอยอินทนนท์นะครับเอียวสุรชัยก็วางแผนไว้นะว่าสักปลายเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะหาเวลาพาครอบครัวไปที่ดอยอินทนนท์นะครับให้เด็กๆได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆหนาวๆสักนิดนึงนะครับส่วนฟ้าฝนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยคือวันนี้เตือนกันนะวันนี้พรุ่งนี้นะครับส่วนวันอื่นๆมันจะค่อยๆลดลงไปเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับที่เตือนกันจริงๆเนี่ยจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักเนี่ยนะครับโดยทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดถึงนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่9แล้วก็วันที่12กันยายนเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับฝากถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะเห็นทางจังหวัดลำพูนนะครับก็มีการแจ้งเตือนเช่นกันนะครับเอาละครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันนั่นก็คือ
ยุ่งนะฮะยุงมีฝนตกลงมาเนี่ยยุงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะโอ้โหมันวางไข่นะครับไม่กี่วันก็กลายเป็นตัวยุงมาไล่กัดพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะเอาละครับช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้อิโอสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เป็นยังไงบ้างครับเพลงเพราะๆที่มอบให้ได้ฟังกันนะครับทั้งเพลงยุค90ยุค80สลับสับเปลี่ยนกันมอบให้ได้ฟังได้เป็นความสุขในยามค่ำคืนนะครับก่อนที่เราจะนอนกันตั้งแต่4ทุ่มกว่าๆก็นอนได้นะครับหลายๆคนอาจจะนอนดึกนะจริงๆเอียวสุรชัยก็ถือว่านอนดึกเหมือนกันนะครับบางทีนั่งทำงานนะครับบางทีก็ต้องยอมรับมะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนติดโซเชียลเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารติดตามนั่นติดตามนี่นะฮะบางทีอยู่ในที่นอนแล้วตาก็ยังจ้องอยู่ที่สมาร์ทโฟนกันอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องเข้านอนเร็วๆหน่อยนะครับนอนดึกมากก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะได้ตื่นเช้าๆด้วยความสดชื่นสดใสมาลุยงานกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แม่แจ่มครับเป็นจำนวนเงินกว่า 1,900,000 บาทนะครับเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่บ้านเรือนเขาเสียหายทั้งหลังนะครับวันนี้นะครับช่วงสายๆครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอแม่แจ่มนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่27สิงหาคม2568ครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนะแล้วก็อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนนะครับโดยทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น1,902,594 บาทนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยนะครับแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังเนี่ย14หลังนะครับ 1,542,000 กว่าบาทนะครับและก็มีค่าเครื่องอุปโภคแล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ที่ประสบภัยเสียหายทั้งหลังแล้วก็เสียหายมากนะครับจำนวน14หลังเนี่ยเป็นเงิน 70,000 บาทนะครับมีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทแล้วก็เงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก1ครอบครัวนะครับอีก 5,000 บาทการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตแล้วก็ก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนความสูญเสียนี้ไปได้นะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยไปแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยก็นำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยอีกหลากหลายเรื่องราวรวมทั้งเรื่องการจัดงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับฟังเพลงเพราะแบบนี้นะครับนึกถึงบรรยากาศนึกถึงอดีตนะสมัยเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นหนุ่มๆบ่าวน้อยนะฮะวันเวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับท่านผู้ฟังครับพอเรามาถึงอายุช่วงหนึ่งช่วงนี้เนี่ยนะย้อนกลับไปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าหลายๆเรื่องมันผ่านมาตั้ง 30-40 ปีแล้วนะครับชีวิตคนเราก็เช่นกันเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปเร็วชีวิตคนเราก็สั้นๆนะไม่ได้ยาว100-200ปีเนาะร้อยปีนี้ถ้าใครถึงนี่ก็บุญอย่างยิ่งแล้วนะต้องถึงแบบเดินได้ด้วยนะแต่ถ้าติดเตียงแล้วอายุ100ปีก็คงไม่ไหวอะเนาะนะครับพูดถึงเรื่องเพลงนะโยงมาถึงชีวิตประจำวันซะเลยช่างมันนะครับหลายคนก็บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับยังคงสดชื่นสดใสอยู่อยู่นี้หลายๆคนออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีระบบสาธารณสุขที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของคนยืนยาวนะครับเมื่อก่อนนะเราเห็นคนอายุ60กว่าเนี่ยแก่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยแก่กันเนาะสงสัยมีเครื่องประทินผิวมีเครื่องแต่งหน้าปกปิดความแก่ไปได้นะครับพูดเล่นนะฮะเดี๋ยวนี้คนไม่แก่นะครับคนไม่แก่ไม่รู้ว่าเราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยมองว่าคนวัย60กว่ายังไม่แก่เลยนะครับแต่ตอนเราเป็นเด็กเนี่ยนะโอ้โหคนสัก30เราก็ว่าแก่แล้วเนาะท่านผู้ฟังคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็พูดกันไปเนาะมาพูดถึงเรื่องของสื่อมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคเหนือของเราครับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยจีนนะครับก็มีการจัดโครงการศึกษาดูงานและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่6ถึง11กันยายน2569นะครับก็มีนางเหงินใจบงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับนำคณะนำทีมนะครับแล้วก็มีนางสาวนันทวรรณกันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมคณะกับสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ14คนนะครับเดินทางไปเรียนรู้ไปดูงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆยุคใหม่แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในระดับสากล นะครับโอ้น่าอิจฉาเลย ได้ไปดูหลายจุดหลายที่หลายแห่งเลยนะครับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะครับไปดูที่ไหนอีกนะนะครับไปดูผู้บริหาร SMG นะครับนะมีทั้งสถานีโทรทัศน์มีทั้งวิทยุเนี่ยนะครับพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวเกี่ยวกับบทบาทของสื่อยุค AI Digital Transformation นะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่จะสามารถนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ติดตามกันนะดูแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนอกจากนี้เห็นว่าไปเยี่ยมชมสมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับแลกเปลี่ยนระหว่างคณะสื่อมวลชนภาคเหนือของไทยกับทางจีนเขาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับตอนนี้เคาะแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเคาะวันที่มาแล้วนะงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ปีหน้าสิเนาะปี70เนี่ยนะครับจะจัด15วันเต็มๆครับระหว่างวันที่8ถึง22กรกฎาคมนะครับตรงกับวันศุกร์พอดีเลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีท่านรองผู้ว่าชัชวาลปัญญาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนะครับก็มีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเอียวสุรชัยผู้แทนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังกันด้วยนะครับ
งานนี้ก็เหมือนเคยแล้วครับจะจัดที่ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดงานทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆก็มาร่วมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญานำเสนอของดีสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยนะครับสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงินก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริมานำเสนอด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนด้อยโอกาสและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือว่าเหตุจำเป็นต่างๆด้วยนะครับปีนี้ก็จะจัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล 200,000 ฉบับเหมือนเดิมนะครับส่วนของรางวัลเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนะว่าจะเป็นอะไรจะเป็นทองคำหรือจะเป็นบ้านนะครับรถนี่มีแน่นอนรถนี่มีส่วนรางวัลใหญ่ๆจริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันดูเนาะเดี๋ยวใกล้ๆจะมาอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเตรียมเที่ยวกันได้นะสำหรับงานฤดูหนาวนะครับปี70 8ถึง22มกราคม2570นะครับรวม15วันเต็มๆนะครับเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่านะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับอย่าเพิ่งหลับทิ้งเอียวสุรชัยไปก่อนนะหลายๆคนบอกว่าโอ้อากาศดีเย็นสบายช่วงนี้แล้วหลับทิ้งกันไปดื้อๆไม่ได้นะครับเราเป็นวัยรุ่นยุค90เป็นเด็กยุค80นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นยุค80ก็แล้วแต่เนาะเราเกิดมาพร้อมกับกระแสของวิทยุนะครับทั้ง AM ทั้ง FM แล้วก็ได้ดูทีวีนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเราต้องสานต่อเราต้องฟังต่อดูต่อนะครับสำหรับวิทยุแล้วก็ทีวีเนี่ยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็จัดทั้งรายการวิทยุทั้งรายการทีวีนะถ้ารายการวิทยุก็จัดเนี่ยเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มส่วนรายการทีวีนะครับจัดเสาร์อาทิตย์นะครับสปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะยามบ่ายบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งยามค่ำคืน4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับใครมีโอกาสก็ติดตามได้นะครับทั้งวิทยุและทั้งโทรทัศน์นะก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับบอกเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับพคบ.เชียงใหม่รุ่นที่2นะครับร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กอ.รมน.เชียงใหม่นะครับลงพื้นที่ไปจังหวัดน่านเลยนะครับโอ้โหไปมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ไปให้กำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยนะครับโดยลงพื้นที่ไปวันนี้นะครับที่บ้านป่าตองดอนทรายทองหมู่ที่8แล้วก็บ้านป่าตองหมู่ที่3ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับถือว่าเขาเดือดร้อนมากๆนะครับเจอน้ำท่วมเกือบทุกปีทุกปีแน่นะฮะเราในฐานะคนเหนือเหมือนกันนะครับก็มีโครงการดีๆนะครับลงพื้นที่ไปส่งต่อความห่วงใยมอบกำลังใจจากจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์แล้วก็สามารถฟื้นฟูชีวิตกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหพระครูออสนะครับจากวัดเจดีย์หลวงครับยื่นมือไปช่วยชีวิตไก่ร้อยชีวิตร้อยกว่าตัวนะครับหลังจากที่เจ้าของเขาเลี้ยงไม่ไหวครับก็รับไปดูแลต่อให้ไก่ทุกตัวเนี่ยได้อยู่จนสิ้นอายุไขของมันนะฮะเจ้าของไก่เนี่ยนะครับก็เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็ใช้พื้นที่ที่บ้านพักเนี่ยนะก็เลี้ยงไก่นะครับไว้เป็นเพื่อนยามเหงาในช่วงชีวิตบั้นปลายนะครับเป็นคนรักสัตว์เนี่ยนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปโอ้โหจำนวนไก่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นร้อยตัวนะครับแล้วก็อาจจะไปเดือดร้อนข้างๆบ้านด้วยเนี่ยเนาะเราก็รู้กันอยู่ไก่เนี่ยไปเคี่ยวไปคุ้ยนะครับแล้วก็ไปขับทายเนี่ยบางทีมันก็เปื้อนเหมือนกันนะครับเจ้าของก็เอ๊ะจะทำยังไงดีจะยกให้ใครก็เป็นห่วงมันนะเนาะอุตส่าห์เลี้ยงมานานนะครับกลัวเขาเอาไปขายเอาไปฆ่าเอาไปแกงนะครับ ก็ขอคำขอความช่วยเหลือจากพระครูออสวัดเจดีย์หลวงนะครับเพื่อที่จะหาที่อยู่ให้กับสัตว์เหล่านี้ใหม่นะครับพระครูออสพร้อมกับทีมกู้ภัยสัตว์ก็เดินทางไปยังพื้นที่ที่อำเภอสันทรายนะครับก็ช่วยกันจับไก่นะฮะและหลังจากนั้นก็จะได้ประสานไปยังเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีความพร้อมที่จะดูแลสัตว์ในพื้นที่ตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเงื่อนไขสำคัญว่าไก่ที่รับไปเนี่ยจะต้องดูแลอย่างเหมาะสมนะไม่นำไปฆ่าหรือว่าไม่เอาไปกินนะนะครับลูกของมันค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วแต่นะครับก็จริงๆแล้วพระครูออสวัดเจดีย์หลวงเนี่ยท่านก็ทำงานช่วยเหลือสัตว์มาอย่างต่อเนื่องนะครับหลากหลายชนิดด้วยนะทั้งช้างม้าวัวควายหมาแมวนะครับแล้วก็ไก่ในครั้งนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าพร้อมกับเพลงเพราะๆที่น่าสนใจน่าฟังนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 หวังว่าจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับนะมีทั้งเพลงมีทั้งหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังทางหน้าปัดวิทยุนะครับสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับจริงๆแล้วสวท.เชียงใหม่ก็มีรายการแล้วก็มีอีกหลายคลื่นเลยนะครับทั้ง AM แล้วก็ทั้ง FM นะครับทั้ง 93.25 คลื่นนี้แล้วก็มีทาง FM 98นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแต่ว่า3ทุ่มจนถึง4ทุ่มต้องฟังเอี่ยวสุรชัยที่คลื่น 93.25 นะนอกจากนี้นะครับยังติดตามทางหน้าจอโทรทัศน์ได้นะครับช่อง11 NBT ภาคเหนือนะฮะก็จะมีรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับภาคเหนือของเราทั้งภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับดูได้ตั้งแต่จังหวัดลพบุรีจนถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับมีทั้งรายการบันเทิงข้อมูลข่าวสารรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้ได้ดูกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นช่อง8ลำปางหรือว่าช่อง11ลำปางนั่นแหละนะครับที่เดียวกันเนาะเขาย้ายมาตั้งแต่ปี43-44แล้วนะครับสมัยก่อนเอี่ยวสุรชัยไปฝึกงานนะปี44นะถ้าจำไม่ผิดไปฝึกงานนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าทำงานเลยในปี44นั่นแหละนะครับแล้วก็อยู่กรมประชาสัมพันธ์มาจนถึงบัดนี้นะครับนะก็ยังไม่ทิ้งนะทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์นะครับเพราะว่าเราถนัดทางด้านนี้น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็ยังทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปมีข้อมูลเล่าสั้นๆนะครับครม.ไฟเขียวนะครับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา3สาขาวิชาใหม่นะครับของม.ราชภัฏเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังครับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครม.ก็ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับก็นำเรื่องที่น่าสนใจต่างๆมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังทางวิทยุกันนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฟังเพลงยุค90ยุค80ขอให้มีความสุขกันนะครับดึกแล้วครับวันนี้ดึกแล้วใครจะพักผ่อนก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะแล้ววันพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเรากลับมาติดตามกันใหม่นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเอี่ยวสุรชัยไปขอพักผ่อนกันก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: สส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่าง

0: อเนื่องทางการควบคุมและกำจัดปลาหมอกคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอกคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีโชวิคขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและครูสมพงษ์ทิพยกลิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงศ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงศ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงศ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงศ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงศ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงศ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงศ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและคุณเอื้อท่านนำมาให้วงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

ท่านผู้ฟังคะคุณสมพงษ์ทิพยกลินได้ย้ายจากแผนกดนตรีสากลไปเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยต่อจากครูเวศสุนทรจามอนเมื่อปี2506นะคะและท่านก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะจนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

คุณสมพงษ์ทิพยกลินแต่งเพลงรำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลิน

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมทราบแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
5: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
6: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปภ.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
7: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย

0: ยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์ทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประพัฒน์ศรระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

Bye.

นักร้องจากวงดุริยางกองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิศถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก

กล้าวันทั่วเมืองคนหลังสงครามสิงธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสีเยนปล้นข้าเจ้าทรัพย์ถูกจากต้นนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปตรวจพวกผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่กวดฉับไวตำรวจสเต็นผู้ร้ายก็เล่นคาใบทั้งคืนเล็กยาวใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกระบองต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องคำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่าน

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนต์หรือครูใหญ่นภายนต์เลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อนกับผมปีหนึ่งสมัยก่อนที่มีงานประกวดงานวัดกันนั่นน่ะเขาก็ใช้ชื่อย่ออ้อยเอียพยาซึ่งสมัยนั้นร้องผมก็เคยร้องประกวดงานวัดนะใช้สอสี่พยาแล้วก็มีสถามพรมุกดาภกรนี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล็กอันเส้นตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีครอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกันครั้งแรกก็รู้ไม่จะวัดจังหวัดดิษฐ์นะฮะแล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็ในความว่าในเป็นศิลปินทางร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกก็มามีชื่อเสียงก็เพลงของครูไพบูลย์นะฮะเพลงข้าน้ำนมนั้นอัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี่ยราคาขายส่งบนแผ่นละ18บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชาญเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องเผอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสง่าเนี่ยชาญเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงเผอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชาญเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงข้าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวันลบพิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

วันลบวิชุกรเป็นสิทธิ์ของครูล้วนขวัญธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟัง

มายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามาระลึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเออเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่มันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด

0: แบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตรตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตรตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลยให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝั่งเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามกาลเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดี
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น

แต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3 อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตั้งหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8 อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอรรถนสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8 ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่เพราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออรรถนสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเองTemporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือพบพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่ก็มาสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมหนึ่งก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นหรือว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์หรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10 นาทีเนี่ยมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10 นาทีนี่เป็นเหมือนชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ
สิบนาทีนั่นเองเอ้ารู้สึกตัวทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้ก็เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปีนี่ก็เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีนึงอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะท่านหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ท่านหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นพบก็ได้เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสะนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในยะนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กทเวลฟ์โอจิบาตะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชันก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณอ่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ระหว่างถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะเราโทรขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านผู้ฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองว่ามันจริงไหมอะ
ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่านี่ผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะหลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปเรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลานี่นะมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรสมหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อผมก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีนะทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องนี้ลักษณะที่ก็ปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นนะสิเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะ
แม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียดายมากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในพระสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับช่วยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับช่วยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือจะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ไม่ได้อย่างที่3ดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับช่วยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตุ้มฟังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเกิดเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฟังเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณดาวกันแล้วคุณไปคว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้ตะหวังมันมีแต่เงียบแหละแต่เงียบก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรตําหวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพ่อค้านะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนคุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วทุกคนจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไปได้นี่เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตร
หรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆอย่างเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างใดอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะคนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยคุณจะโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะล่ะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนที่มันเด็กๆ เวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสแล้วปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝันเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆแล้วเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกนี่มันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี่ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนใน2ส่วนแรกนั้นโดย2ส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้มีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราดันไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นภพเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้ถ้าอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกเท่านั้นที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่อ่ะ
ก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตำฝังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนุเยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็เลยจะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจมาด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวนี่แสงอะไรทำไมมันช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งงี้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมึงได้เห็นแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดแบบพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงตะวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวก็คือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือที่เราอยู่นี่ในมนุษย์และเทวดาสวรรค์6ชั้นรูปภพและอรูปภพที่เป็นพวกของพรหมละเป็นพรหมที่มีรูปและพรหมที่ไม่มีรูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปล่ะไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปจะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้
เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปนั้นคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่านั้นมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเป็นไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะนี่คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้ระหว่างเราบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะระหว่างแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยเอาพูดจ่อจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นตามมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพุทธบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เป็นพุทธแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี้กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเหมือนกับว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญาสามไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเลยแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนั่นคือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้
โอ้เนื้อนี่เสียโอกาสเหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วตั้งวังโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงธรรมอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตั้มฟังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนต้นเปรยไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยๆงามๆเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปในทุกวันไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับการร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบุฟังระยะนี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอ่ะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกๆได้เท่านั้นนะ
ความที่จะเกิดขึ้นได้นี่นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมาก 2. ความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทางฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรายังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยาก3เท่าสมมุติว่าถ้ามีโลก3ใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่า3ตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้ง3ดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้ใช้ไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้เนี่ยทุกฝั่งโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือ3อย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2คำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและ3เราได้ความเป็นมนุษย์1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2มีการแสดงพระสัทธรรมและ3เราได้กำเนิดเป็นมนุษย์3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ตะบังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านนี้มงคลอัศกิจใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100ปี100ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่100ปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่100ปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งน่ะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวหมดไปคำหนึ่ง2คำอาจจะตายเวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะตายเวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่ๆจริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลนะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรค
ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะตะวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลมานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตะวันให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ตะวันวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407

0: การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนี้สังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 น.วันที่9เดือน9วันนี้น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าที
1: ่แบบว่าโปรโมชั่นตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย Plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13

0: ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคะสธนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปภ.ได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปภ.แล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจุลพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2-6 โมงเช้านะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135ล้าน720,000บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของพิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่องน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
0: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วยนะ
0: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณ
0: ค
1: เพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12-16
0: 12-18
1: ตุลาคม
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนอ่ะนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม
1: ่
0: นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะ แล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชื่อมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยน
0: ะ
1: ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
0: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในประเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิเชอร์คัมนะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกันนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรนาก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา 240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองล่ะครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจน ในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำแล้วครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสโดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสจำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วย โดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
0: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: พี่สมัยคุณพี่พับเพิงนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค่ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20 อัตรา3 ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10 อัตราพนักงานต้อนรับ5 อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5 อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180 ซม.นะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163 ซม.ทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48 ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เค้าทํางาน
1: ฉันอยากทําแบบนั้น
0: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทํางานเหมือน
0: ทํางานอีก
1: วันละ
0: 4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่ะนะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าและสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11 กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ4:30 นะ16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึง70%นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่ ที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาย 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา